0: Thank you, Max. Go ahead, please.
1: Thank you. So while Didi was translating, I've collected a reasonable sample of data, and I'll just continue to get a couple more points. But we can see already that the picture of the mass's position looks very similar to the graphs drawn in your guys' example and in the graph we recorded using this motion detector.
0: Thank you, Max. ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาคลิปนะตามตัวตุ้มน้ำหนักไปตามแต่ละเฟรมของวิดีโอนะครับเราก็ให้เราสังเกตว่ากราฟที่เกิดขึ้นจากการลงตำแหน่งของตุ้มน้ำหนักต่างๆทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับบนจอนะครับอาจารย์จะเห็นกราฟในลักษณะที่เป็นไซน์กราฟคล้ายๆกับที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้จากการใช้โปรแกรม tracker นะครับแล้วก็ตรงคล้ายๆกับที่ทางอาจารย์ได้ลองคาดคะเนมานะครับ Thank you Max go ahead please
2: Okay
1: Dr. D at this point we're ready to analyze the data we've collected and what we want to do is fit a sine wave to this data we've collected and in that doing so we can read out the frequency of the sine wave and relate that to the frequency of oscillation of the mass. So to do that, we can right click on this plot and click the analyze option. That should open up a window called the data tool. And from here, we can fit a curve to our selected data. You could translate Dr. D.
0: Thank you, Max. เมื่อถึงจุดนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราวัดได้นะครับจากกราฟนะครับโดยการฟิตตัวไซน์เวฟที่เห็นในกราฟนะครับเพื่อที่จะหาความถี่ของการแกว่งนะก็โดยการคลิกไรท์คลิกก็คือกดทางขวานะครับบนกราฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ analyze นะครับคือจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Max go ahead please thank you
1: so to fit a curve to our data we click the analyze button in the upper corner and select curve fit doing so should open up a box on the bottom of the screen and we can choose what kind of curve we want to fit and we are trying to fit a sine curve so we can scroll down to the sinusoid optionAnd in this box, we can see that it's trying to fit an equation of this form, which looks good. And we can check the auto fit button. That way, we don't have to give it suggestions for parameters. It will just calculate those on its own. And then we can then select what data points we want tracker to fit by clicking and dragging on the row number and dragging down. So if I want to fit all my data points, I simply drag down to the bottom of this window.And in doing so, we fit a sine curve to our entire collection of data. You could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับจากนั้นเราก็จะทำการฟิตเคิร์ฟของกราฟนะครับโดยเมื่อกดดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าที่บ็อกซ์ด้านใต้ของกราฟเนี่ยก็เข้าไปเลือกว่าเราจะฟิตด้วยวิธีไหนนะครับในกรณีนี้เรารู้ว่ามันเป็นเราจะเลือกเป็นไซน์นะก็จะเลือกตรงที่ไซนูซอยนะครับในนั้นก็จะมีตัวสมการอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราดูว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งในกรณีนี้ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลที่เราจะทำการวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลดิบที่เป็นตารางตัวเลขนะครับก็ไปป้ายนะซึ่งในกรณีนี้เขาป้ายหมดตั้งแต่ข้อมูลแรกไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายของเขานะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay and finally we simply need to look in this box that contains the parameters and this will tell us the parameters of the sine function that we fit to our data and from that we can read off the frequency so based on the fit equation we can see that the frequency of this waveshould be related to the coefficient b and this is the number that should be recorded for this trial worth of data and as a final note there may be a sign difference there may be a negative frequency or negative amplitude or B and A respectively. And that is simply due to the horizontal shifting of the sine wave, and an appropriate choice of the parameter C should be able to fix that. But at this point, it doesn't really matter. You can just take the positive value that's shown in those parameter boxes and move on to your next trial. And that completes this tutorial. If you could translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Max. Sorry. ครับ เมื่อทําการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะได้ผลออกมานําดังที่นําเสนอบนพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีในส่วนของค่า amplitude ที่อาจจะเห็นว่ามันเป็นค่าที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรจากการทดลองอันนี้นะซึ่งมันจะมีตัวค่า C ที่สามารถที่จะไปปรับแก้ได้นะแต่เนื่องจากไม่มีผลอะไรนะครับก็เลยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็แม็กซ์ก็บอกว่าก็เป็นการสิ้นสุดการทดลองในครั้งนี้นะครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. At this point, I'd like to turn it back over to Dean, and we're going to discuss some data that we collected earlier.
2: Greetings. One final point. We noticed that the frequency of the fit we saw there was 5.55, and that is in a unit called radians per second. And if we took that number and divided by 2 times pi, that would give us the frequency in hertz. You may have thought maybe it isn't going up and down 5 times a second. Maybe it was going up and down about 1 times a second. So if you divide 5.55 by 6.28, you get a number kind of near 1. And that's about what we saw. Would you translate, please, Dr. Didi?
0: Dr. Dean, you speak so quick.
2: จะเห็นว่าค่าที่ได้นะครับความถี่ที่ได้ก็ประมาณ
0: 5.55 นะอันนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับซึ่งค่าตรงนี้ถ้าหากว่าเอาไปหารด้วย 2 พายนะครับเรเดียนค่าประมาณ 2 พายจะได้ค่าเป็นเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ ไปเปรียบเทียบ 2 พายนี่มันก็กับ 0.28 หรืออะไรเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดครับค่าที่ได้ก็ตกอยู่ที่น่าจะประมาณสัก 1 เฮิร์ตซ์นะครับคือ 1 รอบต่อวินาทีนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: So what we would do is to do this experiment and vary one of the characteristics. And we could vary mass, or we could vary the springs, the stiffness, and in doing so, vary the stiffness of the springs, K. Or we could vary how far we pulled the mass down from equilibrium and let go. And each time we change something, we would make a video, and we would do this analysis to determine that characteristic's effect on the frequency of the oscillator. And to save some time, we've already done this. And I will talk about first about varying the displacement and letting go. And then Max will talk about varying the springs. And then finally, Alex will talk about varying the mass. So please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับเขาก็บอกว่าการทดลองต่อไปนะก็จะเป็นการพยายามเปลี่ยนตัวแปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นการเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักในขนาดต่างๆน้ำหนักต่างๆนะครับหรือการเปลี่ยนสปริงที่มีค่า K หรือค่าความแข็งที่แตกต่างกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระยะทางที่เขาดึงสปริงออกไปที่ ระยะทางต่างๆกันแล้วก็ดูว่าสปริงมันมีการแกว่งอย่างไร

0: ครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยดีนก็จะนำเสนอในส่วนที่เขาทำการทดลองคือเขาบอกว่าได้ทำการทดลองไว้หมดแล้วแหละเป็นการประหยัดเวลาพวกเรานะครับไม่อย่างนั้นพวกเราจะต้องมานั่งหากันคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกวิดีโอแล้วก็นำไปวิเคราะห์ทำแบบที่แม็กซ์ทำให้ดูเราตั้งแต่ต้นนะจนจบคือมันก็จะใช้เวลามากนะครับถ้าหากว่าจะทำการทดลองให้ครบทั้งหมดแต่ว่าดร.ดีนก็ได้บอกว่าเขาได้ทำการทดลองเสร็จหมดแล้วแหละนะก็เลยจะแบ่งภาคกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวดร.ดีนก็จะมาพูดถึงผลที่ได้จากการที่เปลี่ยนแปลงระยะการดึงสปริงนะครับที่ขนาดต่างๆนะครับว่าได้ผลอย่างไรนะครับในขณะที่แม็กซ์เองก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เปลี่ยนค่า K ของสปริงนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อเล็กซ์เองก็จะมาดูในเรื่องของการที่เปลี่ยนขนาดตุ้มน้ำหนักนะครับว่าที่น้ำหนักต่างๆกันผลจะเป็นอย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: If you could now look at our computer display on the screen, thank you. First, I want to thank Max for taking all this data. This was a lot of work, and I appreciate that. In this experiment, we varied only the initial displacement from equilibrium, which is plotted across the bottom, the x-axis. And then we plotted the frequency from our analysis of each of those changes. And I have a question for my Thai colleagues. Do they think from this plot, does the initial displacement affect the frequency? Do you think yes or no, and perhaps why? If you want to discuss it amongst yourself for a minute or two, please.
0: Thank you, Dr. Dean. Thank you, Dr. Dean. ที่กราฟเมื่อกี้นะครับพอดีภาพไม่โชว์แล้วขอดูที่ภาพกราฟเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ทราบว่าจะโชว์ขึ้นมาได้ไหมฮะจะเห็นว่าผลที่เขาได้ไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ที่ได้นะจากกราฟที่เห็นจะมีแกนหนึ่งจะเป็นฟรีเควนซีแกนตั้งนะครับส่วนแกนนอนจะเป็นเดลต้าเอ็กซ์ก็คือระยะทางที่เขาดึงสปริงไปนะครับให้อาจารย์ลองพิจารณาดูว่าอาจารย์เห็นว่าระยะทางที่ดึงที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลกับฟรีเควนซีของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบดูนะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยครับว่าอย่างไรนะครับ
2: ให้เปรียบเทียบสองรูปนี้ใช่ไหมอาจารย์รูปที่หนึ่งกับหนึ่งจุดสองปีแค่ป่ะหรือเฉพาะด้านนี
0: ้ครับเดี๋ยวนะครับงั้นผมถามกันนิดนึงครับDr. Dean are you focusing
1: yes.
0: on the first graph you seem to have two graphs showing on the screen
1: okay
0: are you going to focus on just the first one or this of both of them
1: actually those are graphs of the same data setAnd if you notice on the left-hand one, the first one, the scale, the axes, is quite large. You know, there's small steps between boxes, whereas on the right, we've rescaled the data. And I did that intentionally because students will sometimes auto-scale, and they may see something that looks like it's not flat and not pay attention to the...frequency axis in this case. So I don't know how to pose that to your teacher there, but I guess the question is that is the same data set plotted in two different ways, and I'm still asking the question as to whether the changing the initial displacement really affects frequency based on that graph.
0: Okay, thank you. How much time would you give us? Quickly, eh?
1: About 2-3 minutes, okay?
0: Okay, thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ครับลองพิจารณาดูนะครับกราฟที่เห็นเมื่อกี้นี้สองข้างซ้ายขวา

0: ที่จริงแล้วก็คือกราฟเซตเดียวกันนั่นเองนะจากข้อมูลเซตเดียวกันคำถามก็คือว่าอาจารย์คิดว่าการที่เราเปลี่ยนขนาดของการดึงจ่ายอีควิลิเบียมของสปริงที่มีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์คิดว่าไงครับ
1: ก็ถ้าระยะยืดออกมามากๆเนี่ยความถี่จะน้อยเนื่องจากว่าค่าของการแกว่งก็จะใช้เวลานะก็คือกว่าจะขึ้นกว่าจะลงไม่ทราบนะคะก็คือถ้าเกิดเอาลงมาเยอะๆเนี่ยมันกว่าจะขึ้นกว่าจะลงมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะ
0: น่าจะนาน
1: เพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลานานมากกว่าดังนั้นมันก็จะได้ความถี่น้อยกว่าค่ะอันนี้เมื่อกี้ดูตามที่อาจารย์ดึงเมื่อกี้นั่นนะคะ
0: แต่ถ้าจากที่จากการทดลองผลที่เขาทำได้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ยังดูกราฟยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นเป็นเส้นมันพอดตรงจุดต่างๆที่มันมีตัวระยะที่มันระหว่าง4กับ8เนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอยู่ยังมองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะกราฟที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้2ข้างใช่ไหมครับมีซ้ายกับขวาที่จริงแล้วทางด้านขวาอาจารย์จะเห็นว่าจุดต่างๆเนี่ยมันวางอยู่บนเส้นเดียวกันเลยนะครับคงต้องพิจารณาดูสเกลนิดนึงนะครับสเกลทางด้านขวาเนี่ยจะหยาบนะครับคือจะหยาบกว่าสเกลทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นออโต้พลอตนะเวลาพลอตปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มันจะแผ่กระจายเต็มกราฟเลยนะครับขึ้นกลมขนาดไหนก็จะเต็มกราฟเพราะฉะนั้นสเกลตรงนี้จะละเอียดนะทีนี้พอพล็อตใน2รูปแบบแล้วมันก็เลยดูว่าข้างนี้ให้ความถี่ที่เหมือนกันข้างนี้ทำไมให้ความถี่ที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยเราดึงมาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้ความถี่เนี่ยไม่เท่ากับที่ดึงน้อยๆนะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ของสปริงเนี่ยในระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมครับมันน่าจะให้ความถี่ที่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ท่านหนึ่งคิดว่าไงครับทางหัวหินมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ
2: ความถี่คงเดิมครับเนื่องจากว่าเรื่องของคาบเนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผลของความถี่ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
0: อาจารย์จะขยายความเพิ่มเติมไหมครับว่าที่บอกว่าค่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นยังไง
2: หมายความว่าเวลาที่ให้ลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอัตราที่ความถี่เท่าเดิมเพราะนั้นค่าผลของจากสูตรคือ t เท่ากับ2พาย square root แคท m เนี่ยเพราะนั้นผมมองว่าค่าของ f เนี่ยย่อมคงเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าของผลจากกราฟของสปริงครับ
0: Back to Dr. Dean, please. Are you there?
3: Yes, I am. Thank you. What did people think, Dr. Didi?
0: Yes, there seems to be two opinions so far. Okay. One of the opinion is that it is that if the initial distance is higher, then it should give different frequency because the further you pull the spring, the longer the distance that the spring has to move. And that is one of the opinion, and the other one is that the frequency should be more or less the same because
4: it's not going to change anything because the phase is the same. So the frequency of the spring should be the same no matter how far you pull the springs down. Yes.
3: I think I'd say that I like the second answer better than the first one. And based on the data, we can see that a fit through the data is a horizontal or flat line. And that means if I change the initial displacement, I do not change the frequency. So the frequency is independent of the initial displacement. One thing that's important is that if I pull it further away from equilibrium position, it has a greater force on it, and that actually then causes it to move back to equilibrium faster than if I pull it less far away from the equilibrium position. So please translate that, and then I think we'll move on to looking at mass as a variable with max.
4: Thank you, Dr. D. Yes. ครับก็จากที่ให้ความเห็นไปนะครับก็คือทางดีนก็อาจารย์ดีนก็บอกว่าเขาชอบความเห็นที่สองนะครับก็คือไม่ได้ทำให้มีความถี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามีการตึงสปริงในขนาดที่ต่างๆกันเพียงแต่ว่าก็แสดงเห็นว่าความถี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับระยะทางตั้งต้นที่เราดึงสปริงทีนี้การที่เราดึงสปริงออกไปในระยะทางที่มากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มแรงในการตีกลับของสปริงนะครับเพื่อที่กลับเข้าไปสู่สถานะอีควิลิเบียมให้เร็วขึ้นนะครับก็อีควิลิเบียมในที่นี้ก็คงหมายถึงการความถี่ที่คงที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูตัวแปรตัวอื่นกันนะครับ Dr. Dean, thank you. Go ahead, please.

0: Dr. Dean, are you there?
1: Did you hear me?
0: Yes, okay, for now, yes.
1: So Alex will talk to us about how varying the mass of the oscillator changes or doesn't the frequency.
2: Hello. Newton's second law states that an object in motion tends to stay in motion. This is a quantity called inertia. Please translate.
0: ครับ Alex ก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงน้ำหนักขนาดตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆนะกับผลที่จะได้กับความถี่ที่จะได้นะครับทีนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มแนะนำในเรื่องของความเฉื่อยแรงเฉื่อยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: Inertia is essentially the ability to resist changes in motion, and for that reason, as we change the mass, increase the mass, and thereby inertia, the rate of oscillation tends to decrease.
0: Alex ก็บอกว่าการที่เราเพิ่มตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆที่หนักขึ้นก็จะเท่ากับว่าเราเป็นไปเพิ่มความเฉื่อยให้กับตัวสปริงนะครับซึ่งจะทำให้มีความถี่ที่ลดลงนะครับ Alex go ahead please thank you
2: so if you could show the data set we have up on the screen so as you can see we have varied the mass from 0.5 kilograms up to 1 kilogram this has had a noticeable decreaseIn frequency from 1.1 hertz or oscillations per second to 0.83 or so oscillations per second.
0: Thank you, Alex. From กราฟที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าจากการที่เพิ่มขนาดตุ้มน้ำหนักขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นความถี่ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับ Alex, go ahead, please. Thank you.Alex, can you hear me?
2: I can hear you.
0: Go ahead, please. Thank you.
2: So mass decreases, or the increases in mass decrease frequency. And another variable we can change is called spring stiffness, or K. We'll show a data set now. This is spring stiffness.Which, as you can see, as spring stiffness increases, the frequency of oscillation increases as well.
0: Thank you, Alex. ครับก็เลยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าหากว่าค่าคงตัวของสปริงหรือความแข็งของสปริงนะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับจากกราฟความสัมพันธ์ที่แสดงเห็นเมื่อกี้นี้นะครับ Alex thank you go ahead please
1: okay I'm going to go ahead next as soon as the camera comes around thank you so on about page 3 of the handout there is a formula and this is through more careful analysisThat shows that the frequency of the oscillator is equal to 1 over 2 pi times the square root of k over m. In other words, the square root of the stiffness divided by the mass. And this is through a more careful analysis of the plots we just showed. Please translate.
0: Thank you, Dean.ดร.ดีนก็บอกว่าให้อ้างอิงถึงเอกสารที่แจกนะครับแต่ทีนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเอกสารเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าด้วยสมการที่มีอยู่นะครับที่บอกว่า f เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพาย นะครับแล้วก็ square root k หารด้วย m นะครับซึ่ง k หารด้วย m ตัวเห็นว่าเป็นค่าตัว k จะเป็นค่า spring stiffness นะครับก็คือค่าคงตัวนะหารด้วยตัว mass นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์นะจากสมการตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลที่เราได้จากตัวที่พลอตกราฟมานะครับก็จะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับดร.จีน thank you go ahead please
1: okay so this equation that we've looked at is very useful in terms of our slinky seismometer and how we build it because it allows us to tune our seismometer so that the oscillator inside bobs up and down maximally at the frequency of seismic waves. And if you look on about page 4 of your handout, I've included a graph showing the frequency of different seismic waves. So please translate and I'll continue.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับดร. Dean ก็ย้ำว่าสมการเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปไม่ทราบอาจารย์จดทันไหม f เท่ากับส่วน1ส่วน2พายคูณด้วย square root k หารด้วย m ที่เป็น mass นะครับสมการตัวนี้มีความสำคัญมากในการที่เรามาทำ slinky seismometer เพราะว่าเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงการ frequency ของการแกว่งของ slinky spring ที่เราใช้ในไซส์มอมิเตอร์นะครับนอกจากนี้ในหน้าถัดไปคือหน้าที่4ของโน้ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาบอกว่าดร.ดีนบอกว่าได้นำเอากราฟที่แสดงถึงความแอมพลิจูดแล้วก็ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้น

0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นของสุมาตราเมื่อปี2004แล้วก็นอร์ทริชเมื่อปี1994ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่คลื่นที่เดินทางมาถึงเนี่ยมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการที่เราไปดีไซน์ตัวสปริงหรือออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งของเราในไซส์โมมิเตอร์ที่เราจะใช้อยู่นะครับ Go ahead please
1: So if we look at that graph we can see that the frequency range of the two earthquakes shown the North Ridge and the SumatraWas at about, say, about 1 hertz down to about 0.003 or 4 hertz. And that gives us the range of frequencies that seismic waves resonate in. And so we need to build our Slinky seismometer so that its resonance, its particular K over M, matches that. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็บอกว่าจากกราฟนะฮะที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อสุมาตรา2004หรือที่ Northridge เมื่อปี1994ก็ตามทำให้เราทราบว่าคลื่นไซสมิกที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ย อยู่มีความถี่อยู่ที่ประมาณ1เฮิรตซ์ถึง 0.003 ถึง 0.004 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ K over M นะ K ส่วน M ที่เห็นนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นความถี่ที่เราจะต้องสร้างตัว seismometer ให้มันมีคลื่นที่เรียกว่าคลื่นเสริมหรือ resonance ของความถี่ของคลื่นให้ใกล้เคียงกันเท่าเทียมกันนะครับในการที่จะมาออกแบบสร้าง Slinky Seismometer ของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you now we'd like to show you a very nice simulation, computer simulation, they're called apps, that's called a resonator. And we can use this on a computer to simulate driving our oscillator at different frequencies and seeing how it responds. In a minute, Alex is going to show us how to use this app.I just want to point out one little sticky detail. The app itself will not go to low enough frequencies to simulate our Slinky seismometer. So if you look at page 5 of the handout, we've employed a trick where we have essentially said thatWe could multiply the mass and the spring constant both times 10 and not affect the resonant frequency of our oscillator. So we're going to do that trick. And I misspoke. Sorry, Dr. Didi. I meant to say that we can't make the spring constant low enough to match up to our oscillator. So please translate that.
2: Okay, that's clear.
0: Thank you, Dr. Dean.ครับก็ดร.ดีนก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นแอปนะฮะที่จะบอกถึงมีการที่สามารถที่จะทดลองว่าสปริงที่กำหนดค่า K นะแล้วก็ค่า M นะครับเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะหาว่าค่าความถี่ที่เหมาะสมในการทดลองใช้สปริงนะฮะว่าจะสามารถทำการทดลองได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าในตัวแอปที่เขาใช้นะซึ่งเป็นของ University of Colorado Boulder เนี่ยนะครับเป็น simulation ที่เรียกว่า

0: FET นะ PHET เนี่ย FET Resonator Appนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้กำหนดค่าบางค่าได้นะครับเกี่ยวว่าลิมิตของตัวแอปมีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้มันลงมาต่ำจนถึงความถี่ที่เราจะทำการตรวจวัดแผ่นดินไหวได้นะครับก็เลยทำการปรับจากสมการนะครับโดยจากสมการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2พาย square root k ส่วน m นะครับโดยปรับให้คูณด้วย10ทั้งบนและล่างนะครับก็คือ square root กลายแทนที่เป็น square root k ส่วน m ก็กลายเป็น square root 10 k ส่วน10 m นะครับเหมือนกับประมาณว่าจะหลอกโปรแกรมให้ทำให้เราทำการทดลองให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับดร. Dean thank you go ahead please
1: thank you I'm going to turn it over to Alex and he's going to show us the University of Colorado resonator simulator Alex
0: ต่อไปก็ Alex ก็จะนำเสนอให้เรานะครับ thank you Alex go ahead please
2: Sure. Why don't you broadcast the video stream, computer screen? So this is the app. The simulator is an effective and quick way of testing how changes to mass or spring stiffness or frequency affects the spring mass system. And I would like to make the point that there are a lot of these apps online and could be invaluable to a teacher.Who may not have a spring mass system available to them and still wish to, you know, explain this to students. Please translate.
0: Alex, you can go ahead. Yes.
2: Can you hear me, Dr. Yi?
0: Oh, yes, yes. You can just go ahead. We'll find here. Yes. Thank you.
2: Oh, okay, sure.So the first thing I'm going to do is change the mass to 0.71, which is a predefined variable that we determined, and the spring constant to 28.7. Again, just to reiterate the point, this is to get the correct resonant frequency that the Slinky seismometer operates in.These are 10 times the real value used in the Slinky.
0: ครับ Alex ก็เริ่มใส่ตัวค่าตัวแปรต่างๆนะฮะที่จะใช้ในการทดลองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ใช้ค่าที่เป็น10เท่าของค่าที่ได้จากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าน้ำหนักของตุ้มที่ใส่นะครับ Alex go ahead please
2: You also have options such as turning gravity on which I'll now do and you can use a ruler as well to measure what the displacement of the oscillation would be Please translate
0: ครับในการทดลองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าต้องลองใส่ตัว gravity นะก็คือเขามีปุ่มสวิตช์เปิดปิด gravity ได้ด้วยนะครับก็ในการทดลองเราต้องมีค่าแรงโน้มถ่วงในความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วก็เปิดนะ turn it on นะครับเปิดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็นคล้ายๆ mic ของเรานะครับสามารถที่จะโชว์ขึ้นมาได้แล้วเราสามารถที่จะปรับระยะทางในการแกว่งของสปริงได้ด้วยนะครับ Alex thank you go ahead
2: Sure So I will now adjust the frequency to 0.4 hertz and set the oscillator in motion As you can see it's moving with a frequency of 0.4 and it has some peak to peak displacement orDistance, the total distance the mass travels. I'm also able to iteratively, step by step, move through the animation to try and find a particular value where, or a particular height that the mass is moving.

0: Thanks, Alex. ครับก็ Alex ก็ได้ demonstrate ให้เราดูนะครับว่าเขากำหนดค่า frequency ของแอปให้เท่ากับ 0.4 Hz นะครับแล้วเขาก็ปล่อยให้ spring มันแกว่งให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นขนาดการแกว่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะวัดหาระยะทางของการแกว่งได้โดยการให้มันเลื่อนไปทีละเฟรมนะครับแล้วก็นำเอาเส้นประที่มีอยู่2เส้นนะครับเพื่อที่จะวัดว่าการแกว่งเนี่ยแกว่งตัวมินิมัมกับแม็กซิมัมขนาดของการแกว่งเนี่ยสามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับโดยนำเอาเส้นประลงมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกตุ้มอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไม้บรรทัดหรือว่าไม้เมตรนะครับลงมาวัดของเขาก็วัดได้ขนาดรู้สึกจะน้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับครับ Alex go ahead please thank you
1: I have now adjusted the frequency to 1.0 and found the oscillation and the oscillation in this case appears to be peak to peak amplitude of the oscillation appears to be around 9 centimeters. So as you can see, changing the frequency has an effect on the peak to peak amplitude of the oscillation.
0: Thank you, Alex. ครับหลังจากนั้นเขาก็ทดลองใช้กับปรับค่า frequency ให้เป็น 1.0 รอบต่อนาทีเฮิร์ตซ์นะครับก็จะได้ค่าระยะทางของการแกว่งอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าความถี่ที่สูงขึ้นก็จะมีระยะของการแกว่งสูงขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
1: In the interest of time I am just going to show you the results of running other frequencies. I ran a total of 5 and tested the amplitude. And here's the results. On the x-axis, there are frequencies between 0.4 and 1.6. And on the y-axis, there are amplitudes ranging from 0.5 centimeters or 5 centimeters to just under 10, about 8.5. Please translate.
0: Thank you, Alex. ครับจากนั้นเขาก็ทำการทดลองที่หลายๆความถี่นะครับแล้วก็วัดระยะทางออกมาพลอตเป็นกราฟอย่างที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเห็นรูปร่างกราฟพอดีเขาไม่ได้โชว์ที่กระดาษที่จอนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ Alex go ahead please
1: yes you can clearly see that the peak to peak amplitude was greatest when the frequency was 1. This is known as the resonance frequency, which Gina's talked about. And when we were designing these slinky seismometers, we had to take into consideration the frequency of seismic waves and design our slinky seismometer with that in mind. So we needed to have a resonant frequency of the spring mass system right around 1. Please translate.
0: Thank you. ครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับโชว์แสดงกราฟดีกว่าครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าที่ความถี่ก่อนที่จะถึง1เนี่ยนะครับก็จะมีทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพิ่มมากที่1 เฮิร์ตซ์นะครับตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นความถี่ที่เป็น

0: resonance นะครับก็คือความถี่ที่มันจะเสริมกันเป็นความถี่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะทำเป็นseismometer นะครับ spring สำหรับ seismometer นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับพอเกิน1ไปก็จะมีค่าการระยะทางของการแกว่งที่ลดลงนะครับ Thank you Alex go ahead please
1: Well it appears we have just a few more minutes of this lecture so at this point I'd like to turn it over to Dean who I think is going to be wrapping up
2: I think so
3: Well, thank you. So we've spent some time today exploring simple oscillators consisting of springs and masses, and they really are just like the simple oscillator that's inside of our slinky seismometer. So here's the slinky from a slinky seismometer.And here is the mass. This is the one that Dee Dee wished he had now. and so essentially the idea is that we've designed this so that a certain frequency, I'm shaking it if you can't tell, causes it to resonate. And that moves these magnets here inside the coil quickly. And that makes a big signal for us.And that's what we're going to talk about next time. But notice that if I wiggle this at a higher frequency off of resonance, that the mass doesn't move very much. Or if I do it very, very slowly off resonance, then the mass doesn't move very much either. So we have designed our slinky seismometer to resonate at the frequencies of earthquake waves. And the next time,We will talk about the next piece of the slinky seismometer, the coil and magnet system that serves to detect earthquakes for us and give us signals. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean.
4: Thank you, Dr. Dean.
0: อาจารย์ดีนก็ได้สรุปว่าสิ่งที่เราได้ศึกษากันไปวันนี้ก็จะมีในเรื่องของ simple oscillator นะครับก็คือการแกว่งแบบง่ายๆนะครับการแกว่งแบบง่ายเนี่ยและความสัมพันธ์ของเรื่องของ spring ที่มีต่อการออกแบบในการสร้าง slinky seismometer นะครับพร้อมนี้อาจารย์ดินก็ได้นำเอาตัว spring ของ slinky seismometer นะครับมาถือในมือเหมือนกันที่ผมได้ทำเมื่อคราวที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นะครับพร้อมทั้งได้มีการแสดงเห็นถึงว่าการที่อาจารย์ดินแกว่งตัว spring พร้อมกับมีตัว mass ตัวน้ำหนักที่แขวนอยู่นะครับการแกว่งที่ spring ที่ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความถี่ที่ระดับหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมีการขยับตัวอย่างมากนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่วงความถี่ที่เขาเรียกว่ามี resonance นะครับก็คือสามารถที่จะมีการแกว่งของตัว spring ในความถี่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งที่ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตัวสปริงจะสามารถตรวจวัดได้ดีนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการขยับของสปริงที่ในความถี่ที่สูงเกินไปนะครับตัวมาสตัวน้ำหนักถ่วงเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและในลักษณะคล้ายๆกันถ้าเคลื่อนสปริงในความถี่ที่ต่ำๆนะครับตัวตุ้มน้ำหนักก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการขยับสปริงในความถี่ที่เหมาะสมนะครับเมื่อตัวแม่เหล็กหรือน้ำหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านตัวคอยนะซึ่งตรงนี้จะมีผลในการที่จะส่งสัญญาณนะที่จะตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้นำมาพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของแม่เหล็กกับการที่แม่เหล็กเคลื่อนผ่านคอยนะฮะจะมี ส่วนในการที่จะทำให้เราสามารถตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับ Dr. Dean, thank you. You go ahead, please.
3: Yes, so you're probably able to tell that we have been very sneaky in using our interest in seismometers and how seismic waves tell us about earthquakes and the earth in general to essentially pose a way to teach some fundamental physics as we move along. And I think at this point, I'd like our cameraman to pull back so that we can all wave farewell until next week. Bye-bye.
2: So thanks for your fruitful, interesting, and clear explanation on the session. Hope to see you again next Friday. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: Bye.
0: Thank you. Thank you, Dr. Dean. And thanks to Max and Alex and Alexa as well for excellent patience. Yeah. I'll see you next time. Sawasdee krap. Bye.
3: สวัสดีครับ บาย

0: แนวทางการใช้สื่อเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: ทำนาน
1: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่หน้าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศอีกอ่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับผมวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันในรายการ Easy Pet Care นะครับท่านคงจะงงว่า Easy Pet Care มันคืออะไรวัตถุประสงค์ของรายการของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่รักของท่านได้อย่างง่ายดายปกติเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เจ้าของนะครับไม่สามารถจะปฏิบัติต่อสัตว์ได้อย่างถูกต้องเช่นการให้ยาหรือการตรวจง่ายๆทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาเสนอท่านนะครับ Easy ก็คือง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่จำเป็นต้องทำเป็นครั้งแรกเลยนี่ก็คืออะไรครับในเมื่อมีหมาของท่านอยู่แล้วท่านจะต้องสามารถควบคุมหมาได้นั่นคือการที่จะจับบังคับอย่างปลอดภัยนะครับจับบังคับก็ด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็คือเพื่อที่ท่านจะสามารถให้ยาต่างๆได้สามารถตรวจร่างกายเขาได้สามารถตัดเล็บได้สามารถวัดไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องจับบังคับหรือควบคุมหมาหรือน้องหมาของท่านให้ได้นะครับการนี้เพื่อความปลอดภัยที่เกิดนั้นเนี่ยเราต้องเน้นอันแรกนะครับต้องเกิดความปลอดภัยแก่ตัวคนก็คือตัวท่านเองหรือว่าตัวลูกหลานในบ้านหรือคนที่จะปฏิบัติต่อสัตว์จะต้องปลอดภัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับท่านจะต้องมีหมาที่นิสัยดีซะก่อนนะครับก็ต้องผ่านการฝึกมาหมานิสัยดีคือหมาที่ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเริ่มตรงนี้ก็คือว่าทำยังไงให้หมาของท่านนั้นปลอดภัยสำหรับท่านนอกเหนือจากการฝึกปากคือสิ่งที่หมาใช้ในการทำร้ายท่านนะครับเขี้ยวเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันแรกสุดถ้าท่านสามารถควบคุมไม่ให้หมากัดได้ไม่อ้าปากก็คือการที่เราผูกปากครับวิธีที่ง่ายที่สุดการผูกปากทำให้หมานั้นไม่สามารถกัดท่านได้ไม่ว่าจะตกอกตกใจหรือว่าท่านจะจับแรงไปนิดหน่อยยังไงก็ตามแต่ว่าหมาที่ดีต้องฝึกให้ผูกปากได้เราจะต้องใช้เชือกหรือผ้าที่มีลักษณะแบนซึ่งจะไม่กดทับบริเวณปากของหมาแต่ผูกได้เกิดรู้สึกความกระชับและมั่นคงหมาก็จะไม่ดิ้นรนนะฮะง่ายๆครับนี่เชือกฟางมีทุกบ้านคลี่ออกสักหน่อยนึงนะให้มันบางบานออกนะครับจะได้เป็นแผ่นแล้วก็เราก็จะผูกบริเวณช่วงปากนะครับผูกจากบนลงล่างนะครับทำเป็นห่วงซะก่อนอย่างนี้นะครับนี่ง่ายๆผูกอ้อมมาจากอย่างนี้นะครับปั๊บพอให้กระชับอย่ารัดจนเจ็บแล้วก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปด้านหลังหลังหูนะครับแล้วท่านก็ผูกเป็นเงื่อนไว้ข้างหลังหูนะไม่เป็นไรมาวิน

านก็สามารถจะควบคุมมาวินไว้ได้มาวินไม่สามารถอ้าปากกัดได้นะฮะอันนี้เป็นวิธีที่เราจะป้องกันไม่ให้เขากัดเราเพราะครั้งที่เราจะต้องทำอะไรกับเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะพลาดพลั้งหรือเจ็บนิดหนึ่งอาจจะแว้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะทำให้ท่านปลอดภัยทีนี้นอกเหนือไปจากการใช้เชือกฟางที่มีทุกบ้านแล้วนะครับเราก็ยังหาสิ่งอื่นได้อีกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาสำหรับหมาเลยนะครับก็คือพวกที่เราเรียกว่าตะก้อปากหรือว่าคลุมปากจะมีตั้งแต่แบบที่ใช้ตีนตุ๊กแกติดหรือแบบที่มีขอรัดทางด้านหลังอันนี้ก็ใส่ไว้ปลอดภัยนะฮะท่านพยายามฝึกแล้วก็สอนให้หมาของท่านเนี่ยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเขาเลยใส่แล้วก็เจ้าของก็ยังมากอดมาเล่นกับเขาได้นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับว่าการที่เราทำความคุ้นเคยกับเขาการอุ้มเขาการเล่นกับเขาบ่อยๆก็เป็นการฝึกให้เขาสามารถที่จะยอมรับในการที่เราจะจับบังคับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับก็คือการที่ทำให้เขารู้สึกถึงความปลอดภัยเวลาที่เจ้าของจับมันก็จะมาจากการที่การได้รับการโอบกอดกระชับตัวนะครับอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวเสื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นกับหมาก็ต้องยอมที่จะคลุกคลีกับเขาได้อีกอย่างที่อยากจะแนะนำและประกอบกับการจับบังคับก็คือว่าเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับท่านควรจะฝึกให้หมาของท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่นิ่งได้โดยอยู่บนโต๊ะเพราะอะไรครับเราจะทำเรียนแบบเหมือนกับในคลินิกเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านท่านสามารถเรียนแบบนั้นได้นะครับก็จับหมาขึ้นโต๊ะเสียนะท่านก็เปรียบเสมือนเป็นหมอแล้วครับเวลาหมาที่อยู่ที่บ้านก็จะตัดเล็บทำอะไรนะครับป้อนยงป้อนยาทำกับพื้นเนี่ยบางครั้งหมารู้สึกเหมือนกับเราอยู่กับเขาบนพื้นนี่แหละนะครับระดับเดียวกันไม่ค่อยจะเชื่อจะฟังแต่พอขึ้นสูงตรงนี้นะครับท่านสามารถกำกับควบคุมดูแลเขาได้ก็เป็นการที่จะช่วยในการบังคับสัตว์ได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่ให้ความรู้และเนื้อหาสาระในแวดวงการศึกษาในช่วง ETV Mac Report ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับดร.รัชชัยสอนสุวรรณนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีเนื้อหาสาระในการบริหารสถานศึกษาของท่านจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ประสบการณ์ในการทำงานก็เคยเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมกรมสามัญศึกษาเป็นเวลา8ปีแล้วก็ไปทำงานเป็นนักกฎหมายประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่อีก4ปีแล้วไปเป็นนักกฎหมายอยู่ประจำกรมสามัญศึกษาอีก6ปีแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ1ปีแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันก็20ปีครับปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงมาตรฐานสากลโรงเรียนนี้ก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา90กว่าปี

นะครับตั้งมานานแล้วเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนนี้ก็ให้เด็กผู้หญิงเท่านั้นมาเรียนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยโดยฝีไม้ลายมือของผู้บริการหลายๆท่านนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างนักเรียนหญิงที่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองนะครับก็สร้างมานะครับร่วม90กว่าปีผมก็เพิ่งมารับงานได้ประมาณสัก3เดือนแนวคิดในการบริหารที่นี่ก็คือให้เด็กมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งและมีจิตสาธารณะแนวทางในการสร้างเด็กก็คือเราก็จะสร้างเด็กให้มี IQ สูงที่เรียกว่า intelligent quotient ถ้าเราสร้างเด็กมี IQ สูงได้เนี่ยเราก็จะนักวิชาการที่เก่งคนหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างเด็กให้มี EQ ครับ emotional quotient ก็คือฉลาดในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งแล้วอยู่คนอื่นไม่ได้อันนี้ต้องสร้างเด็กให้เก่งแล้วอยู่คนอื่นให้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือ moral quotient หรือ MQ ก็คือเราจะสร้างเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละนะครับเรากำลังวางแผนสร้างตัวนี้อยู่ในเรื่องของ IQ นั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของภาษาเพราะว่าที่นี่ทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเรียนแห่งนี้ก็คือภาษาต่างประเทศนะครับเรามีภาษาต่างประเทศอยู่ 4-5 ภาษาที่ให้เด็กได้เรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาพม่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เราก็จะมีเป็นคุณครูที่เป็นเนทีฟเข้ามาสอนสิ่งที่มันกำลังเป็นปัญหาที่เราขบกันไม่แตกก็คือเราจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาลจนจบม.6เด็กก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตัวนี้คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเราจัดการเรียนการสอนกันแบบไหนก็จึงมีข้อค้นพบว่าคุณครูที่เป็นคนไทยก็ขาดความเชื่อมั่นในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหลบด้วยการมาสอนวิชาแกรมม่าวิชาไวยากรณ์ซึ่งเป็นวิชาที่คุณครูถนัดเด็กก็จะเก่งไวยากรณ์ก็จะไวยากรณ์แต่ก็ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถฟังได้นะครับแล้ววิชาภาษาอังกฤษก็มีหน่วยการเรียนรู้เพียงแค่ 1.5 หน่วยนะครับเรียนแค่3คาบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องปรับนะครับให้มีวิชาเพิ่มเติมกลายเป็น4หน่วยนะครับ2หน่วยกิจ4ชั่วโมงที่4ชั่วโมงเรียนเนี่ยผมก็จะต้องปรับใหม่แล้วว่า2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะต้องจัดเป็นคาบคู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ครูต่างชาติเนี่ยเขาสอนให้ครบ4ทักษะเลยม.1เนี่ยผมอาจจะให้สอนฟังพูดอย่างเดียวเลยผมกำลังวางแผนอยู่ม.1จะให้สอนฟังพูดให้เด็กได้ยินฝรั่งพูดและเด็กเข้าใจฝรั่งพูดอะไรและเด็กอยากจะบอกอะไรฝรั่งเนี่ยเด็กก็จะพูดได้นะครับและโรงเรียนของเราก็จะทำให้มีศัพท์ของโรงเรียนขึ้นมาศัพท์ของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเอาศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราเรียกว่า active vocabulary เนี่ยมาเป็นหลักนะครับเราจะมีศัพท์ของโรงเรียนตอนนี้กำลังผลิตอยู่นะครับเด็กที่จะจบจากโรงเรียนนี้ได้เนี่ยจะต้องสอบศัพท์นี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า exit exam นะครับคือสอบออกคือคุณจะได้เกรด 3.7 3.8 ผมก็ยังไม่ให้ออกจนกว่าคุณจะสอบศัพท์นี้ได้สอบผ่านเรื่องศัพท์เขาจะต้องรู้คำศัพท์และคือคนถ้าไม่รู้ศัพท์เนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้ศัพท์หนึ่งอันนี้คือเราส่งเสริมให้คนเก่งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องหันมามองและหันมาดูก็คือกรณีนักเรียนห้องท้ายฮะนักเรียนห้องท้ายเนี่ยเขาจะถูกทอดทิ้งเพราะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยอยากเรียนเขาเรียนคณิตศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องเรียนวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกมองเป็นห้องท้ายเขาก็เป็นปมด้อยกับตัวเขาครูก็ไม่อยากเข้าไปสอนเพราะเด็กเราเนี่ยจะเป็นปัญหาสังคมของทุกโรงเรียนเด็กห้องท้ายนะครับผมได้ใช้วิธีการหนึ่งมาแก้ปัญหาเด็กห้องท้ายแล้วได้ผลเมื่อที่โรงเรียนเดิมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีสำหรับเรียนห้องท้ายโดยให้นักเรียนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแทนที่จะเป็นโปรแกรมทั่วไปให้กลายเป็นสินคอมสินคอมคืออะไรครับก็คือให้เรียนคำนวณให้น้อยที่สุดเพิ่มภาษาเข้าไปหน่อยนึง อาจจะเพิ่มวิชาที่ไม่หนักนักและไปเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดให้มากกว่าเด็กห้องคิงห้องกิฟต์ถามว่าทำเพื่ออะไรครับเราต้องการให้

เขาแค่ชื่อว่าเขาเรียนศิลป์คอมเขาก็มีคุณค่าแล้วว่าเขาโปรแกรมคอมนะเนี่ยโปรแกรมคอมนี่แสดงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคอมพิวเตอร์เวลาเขาคลิกอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดผลโดยฉับพลันแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเขาจะมีเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนอื่นและที่สำคัญคือเขาจะภูมิใจว่าเขาเก่งกว่าเด็กห้องกิฟเขาเก่งกว่าเด็กห้องคิมประสบผลสำเร็จครับเด็กมีความสุขเด็กเรียนมีความสุขเพราะเขาเรียนมาเขารู้เขาเรียนแก้สมการสามชั้นเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้อะเขาเรียนตรีโกณเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้ไซส์สามสิบองศามีค่าหนึ่งสองแล้วไปทำอะไรอ่ะในชีวิตเขาไม่รู้แต่คอมพิวเตอร์เขาจะรู้นะครับตรงนี้ที่ผมทำอยู่นะครับความภูมิใจของผมก็คือผมได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งเป็นผู้อำนวยการเงินมัธยมแห่งทุกคนทั้งประเทศไทยให้เป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นความไว้วางใจที่ทุกคนมอบให้กับผมและผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตผมมีคุณค่าเมื่อเราเดินมาอยู่จุดนี้เมื่อไรก็ตามที่เราพูดเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเนี่ยเราพูดได้เต็มที่พูดได้เต็มปากแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวใครเขาว่าเรานะครับแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จหลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกครับสมบัติทอนี่มาจากคำว่าสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับก่อตั้งมาร่วม40ปีแล้วนะครับโดยผู้ที่ก่อตั้งก็คือหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและก็ดร.ก่อสวัสดิธานิตแนวคิดของสมบัติทอก็จะมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการระดมสมองเพื่อช่วยภาครัฐนะครับในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านมัธยมศึกษาแนวคิดเรื่องที่สองก็คือดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสวัสดิการที่ทางการงานของผมในขณะนี้เนี่ยก็คือเรากำลังช่วยเหลือรัฐช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขคิดและขณะนี้เรากำลังคิดในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคุณครูรุ่นใหม่นั้นจากข้อค้นพบที่ผมได้พบเนี่ยนะครับคุณครูรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่ขยันและตั้งใจสอนนะครับแต่จะออกในลักษณะของการเป็นติวเตอร์มากกว่าทีเชอร์นะครับเขายังคิดว่าเขามีหน้าที่เพียงแค่ให้เด็กได้ความรู้เท่านั้นแต่เขายังขาดจิตวิญญาณของความเป็นครูเขายังขาดในเรื่องของความห่วงใยและใส่ใจในตัวนักเรียนที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนความนักเรียนความเดือดร้อนของนักเรียนความต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนคุณครูรุ่นใหม่ยังขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะบอกคุณครูรุ่นใหม่ว่าผมอยากให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนภาพจากติวเตอร์ให้ท่านมาเป็นทีเชอร์หรือเป็นทีเชอร์ by professional เป็นครูมืออาชีพครับ

เด่นมาคุยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือโรงเรียนวัดช่องราบซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยบูรณาการการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีชมรมพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเนื้อหาสาระจะน่าติดตามมากแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

จากวันหนึ่งซึ่งเกือบจะล่มสลายกลับลุกขึ้นยืนได้ด้วยศักดิ์ศรีเพราะพวกเราล้วนรักสามัคคีช่องลาภในวันนี้จึงก้าวไกลเพราะบ้านวัดโรงเรียนล้วนมุ่งหวังรวมพลังสร้างช่องลาภให้ยิ่งใหญ่ณวันนี้

นี้ช่องลาบไม่อายใครเราพร้อมใจพร้อมสู้คู่เคียงกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบุษบาฤทธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาบจากบทกลอนนี้เป็นภาพของโรงเรียนวัดช่องลาบที่จากวันหนึ่งที่เกือบจะล่มสลายคือเกือบจะถูกยุบรวมสถานศึกษาแต่ณวันนี้ที่เราเติบโตอยู่ได้เพราะว่าเราใช้หลักวิถีพุทธในการดำเนินงานในโรงเรียนค่ะคือเราใช้หลักวิถีพุทธในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาคือใช้หลักอริยสัจ4ค่ะในการบริหารจัดการคือประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคค่ะทุกข์มาจากปัญหาที่โรงเรียนจะถูกยุบรวมสมุทัยคือเหตุของปัญหาคือผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่นนิโรธทำอย่างไรเราจะทำให้พ้นทุกข์คือต้องดึงนักเรียนกลับมาต้องสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมามักทำอย่างไรจะสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมาได้ค่ะซึ่งตรงนี้ตรงมักเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมช่องลาบเทคนิคค่ะช่องลาบเทคนิคคือนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดช่องลาบประกอบด้วย CHONGLAP ค่ะ C มาจากคำว่า community หมายถึงชุมชนคือการนำชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในสถานศึกษาซึ่งแต่เดิมเนี่ยชุมชนเขาจะไม่ค่อยเข้าโรงเรียนค่ะเราก็มาทำให้ชุมชนเข้าโรงเรียนให้เขาเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นของเขาไม่ใช่โรงเรียนของเราสมัยก่อนนี้นักเรียนน้อยโรงเรียนขนาดเล็กอ่ะเราก็จะได้เงินงบประมาณตามรายหัวก็งบประมาณก็จะไม่พอในการพัฒนาสถานศึกษาครูก็ต้องลงไปทำอาหารกลางวันครูต้องไปทำหน้าที่อื่นประมาณนี้ค่ะพอดิฉันเข้ามาอยู่นี่ก็ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมผู้ปกครองเข้ามาช่วยประกอบอาหารกลางวันวันละ2คนมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเข้ามาอยู่เวรยามที่โรงเรียนคืนละ2คนตอนนั้นเรามีครูประมาณ4คนนะคะเราใช้กระบวนการหรือหลักการของวิถีพุทธเนี่ยให้มาแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเริ่มตั้งแต่การกินอยู่ดูฟังค่ะสิ่งที่เขากินในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไม่มีอาหารขยะคือเด็กต้องรู้ว่าเขากินอะไรไอ้ที่เขากินไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาอย่างไรอันไหนมีประโยชน์อันไหนเป็นโทษอยู่อย่างไรคือชีวิตเขาเป็นเด็กยากจนในชนบทเงี้ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะอยู่อย่างไรค่ะสิ่งที่เขาดูเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วจะมาใช้ในปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาอย่างไรสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังอะไรเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขารับฟังมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมก็เยอะมากเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามาก็จะเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่ค่ะตอนเช้านักเรียนมาถึงโรงเรียนเด็กที่เป็นรุ่นน้องก็จะสวัสดีรุ่นพี่ทุกคนค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็จะรับไหว้น้องคือพอน้องไหว้พี่เนี่ยพี่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูแลน้องค่ะน้องเขาก็จะเคารพพี่เขาก็จะดูแลน้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปทำความสะอาดในบริเวณที่เขารับผิดชอบเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่มีนักการพันโรงค่ะเด็กทั้งเด็กทั้งครูก็จะต้องทำทุกอย่างเองหมดค่ะก่อนเคารพธงชาติเราก็จะมีการปลูกฝังด้านความรักชาติอะค่ะให้เด็กเขาได้กล่าวคำรำลึกชาติรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษก่อนที่จะร้องเพลงชาติเสร็จแล้วก็สวดมนต์สั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็จะให้นักเรียนไปเดินแถวสมาธิก่อนจะเดินแถวก็จะผ่านพระพุทธรูปนักเรียนทุกคนก็จะหยุดไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วก็ไปนั่งพร้อมกันที่ห้องประชุมแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์บางวันก็จะเป็นสวดมนต์แปลค่ะถ้าเป็นวันพระเราจะสวดมนต์แปลแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะสวดมนต์ทำนองสารพันยะทั้งโรงเรียนค่ะแล้วก็คุณครูมีเรื่องอะไรก็ถึงจะพูดคุยกับเด็กหลังจากนั้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดหน้าแถวเนี้ยเด็กเขาจะไม่มีสมาธิแล้วก็จะแดดร้อนแต่ถ้าเขาไปนั่งสบายสบายเขาก็พร้อมที่จะรับฟังครูแล้วเขาก็มีสมาธิด้วยค่ะทุกวันพระนี่ตอนวันพระเราจะสวมชุดขาวทั้งครูและนักเรียนแล้วก็ตอนเช้าก็จะตักบาตรตอนเช้าค่ะเราจะนิมนต์พระจากวัด
ลงมารับบาตรเด็กก็เด็กก็จะยืนแถวที่ถนนหน้าอาคารเรียนเป็นแถวเตรียมอาหารแห้งบ้างอาหารสดบ้างใส่บาตรเสร็จก็นิมนต์พระไว้หนึ่งรูปพระที่เหลือท่านก็จะกลับวัดเพราะว่าที่วัดจะมีประชาชนรออยู่ค่ะก็เหลือพระไว้หนึ่งรูปแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะมีหัวหน้าทีมก็จะอาราธนาศีลค่ะแล้วก็รับศีล5มื้อกลางวันเราก็ทานมังสวิรัติที่โรงเรียนค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยมังสวิรัติเนี่ยตอนแรกๆจะมีปัญหาว่าแรกๆนั่นหมายถึงตั้งปี46 47เลยนะค่ะเด็กๆเขาจะไม่ค่อยชอบแต่เราต้องปลูกฝังมาตั้งแต่อนุบาลเลยว่าเขาทานมังสวิรัติเนี่ยเขาได้อะไรค่ะเราบอกว่าวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์นะเราปฏิบัติศีล5นะเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าสัตว์ด้วยสิ่งที่เขาได้อ่ะคือสมมุติว่าได้พวกผักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาอย่างไรสุขภาพกายได้ประโยชน์อะไรสุขภาพจิตได้ประโยชน์อะไรเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอิ่มเอมเขาได้บุญเราจะเน้นสะอาดสว่างสงบคือบริเวณเนี่ยสะอาดเด็กจะไม่ค่อยไม่มีขยะที่นี่ไม่จะไม่ค่อยทิ้งขยะค่ะสะอาดสว่างคือปัญญาคือเราจะติดพวกพุทธสุภาษิตอะไรต่างๆไว้ตามบริเวณต่างๆในโรงเรียนค่ะแม้แต่ในห้องน้ำค่ะค่ะสงบก็คือเขามีพอเขามีสมาธิเนี่ยจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็จะเกิดปัญญาคือตรงนั้นก็จะทำให้สว่างคือเกิดปัญญาด้วยก็พวกเราก็เจอกันทุกวันแล้วก็จะสวัสดีกันทุกวันค่ะนักเรียนก็สวัสดีครูก็สวัสดีผอ.ก็สวัสดีครูที่มีอายุเยอะกว่าด้วยนะคะแม้กระทั่งแม่ครัวหรือพานโรงอ่ะคุณครูเราก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นภาพของโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการสวดมนต์หมู่นะคะสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพัญญะซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปี46ละค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรับโล่พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีค่ะคือภาพความเปลี่ยนแปลงถ้าถามตัวพี่เองก็จะเหมือนกับมองเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพี่มาเป็นผู้บริหารที่นี่ปี46คือปลายปี45แล้วเหมือนกับว่าเราก็เริ่มปั้นเด็กของเรามาเลยฉะนั้นภาพที่เราเห็นคือภาพเด็กเขาก็จะเป็นอย่างที่เราปั้นค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเขามองอ่ะเขาก็จะมองว่าเด็กเราเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วก็นิ่งค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นคือโรงเรียนวัดช่องลาบเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดครูค่ะครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงตามวิชาเอกแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เราจะอยู่ในอันดับต้นๆซึ่งตัวเราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าเหตุมาจากเด็กเขามีสมาธิคือพอเด็กเขามีสมาธิในการมีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรับรู้อะไรได้มากกว่าเด็กปกตินะคะถ้าจะเห็นได้ชัดก็คือวันพระนะคะทุกวันพระนี่ก็ผู้ปกครองก็จะเตรียมอาหารให้ลูกมาใส่บาตรสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงคือพอเราทำวันพระเนี่ยเราใส่นุ่งขาวห่มขาวทุกวันพระเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนค่ะซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่นุ่งขาวห่มขาวนี่ปี48ค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี้ยแถวเนี้ยยังไม่มีโรงเรียนไหนทำเราก็ทำเป็นโรงเรียนแรกแล้วคือเราจะภูมิใจว่าเวลาคนอื่นเขาเห็นเราเนี่ยถ้าเราไปเดินตลาดนัดเนี่ยสมัยก่อนเราจะอายแต่เดี๋ยวนี้เราไม่อายพอเราไปเดินตลาดนัดหรือเราไปเดินที่ไหนคนอื่นเห็นจะบอกอ้าววันนี้วันพระเหรอความภูมิใจก็คือเรามาสร้างโรงเรียนที่จะล่มสลายนะคะให้กลับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีผลงานระดับประเทศค่ะนอกจากเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเรายังเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานมีนักเรียนรางวัลพระราชทาน6คนนะคะมีนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศใน4คนมีเด็กดีเด่นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศใน1คนค่ะแล้วก็เด็กเราที่ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพแล้วก็รับโล่พระราชทานจากพระองค์โสมอีก6คนค่ะซึ่งมันหาได้ยากมากในโรงเรียนเล็กๆนะคะเพราะว่าเรามีตัวป้อนน้อยค่ะเด็กเรามี100กว่าคนเองแล้วก็เป็นเด็กอนุบาลซะส่วนใหญ่ป.5 ป.6 นี่ก็มีไม่เยอะแต่ว่าเด็กเราสามารถที่จะทำกิจกรรม
จนได้รับโล่พระราชทานหลายคนค่ะน่าจะเป็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือความมุ่งมั่นของครูนะคะในการที่อยากจะทําให้เด็กบ้านนอกเด็กด้อยโอกาสบ้านนอกเนี่ยเขาได้มีโอกาสคือเด็กที่นี่อ่ะแต่ก่อนเนี้ยโรงเรียนขยายโอกาสแถวๆใกล้ๆเนี่ยยังไม่อยากได้เด็กหรอกแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรามีโควต้าไปเรียนในเมืองค่ะแล้วก็ศิษย์เก่าเราก็ที่ได้นักเรียนรางวัลพระราชทานคนแรกเนี่ยตอนนี้ได้1ทุน1อําเภอ1ทุนไปเรียนปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสก็เป็นความภูมิใจของโรงเรียนแล้วเราก็มองว่าเด็กพวกนี้เราสร้างเขามาโดยใช้หลักของโรงเรียนวิถีพุทธอ่ะมีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็ทํามาถึงที่สุดแล้วนะคะก็จะรักษาสภาพที่สุดเดี๋ยวไว้ตลอดไปอ่ะค่ะจริงๆก็อยากจะบอกว่าหลักของวิถีพุทธเนี่ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสได้นะคะสมัยก่อนเราก็พูดแบบคนพาลเนาะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่พอเราทำโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยเรารู้ว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าบางคนยังคิดว่าทำดีไม่ได้ดีก็อยากจะบอกว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ที่ทำดีไม่ได้ดีเป็นเพราะว่าเรายังทำดีไม่พอค่ะต้องทำดีต่อไปค่ะถ้าอยากฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ก็อยากให้เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณครูค่ะเด็กรุ่นใหม่เก่งนะคะแต่ว่าความจิตวิญญาณครูบางคนอาจจะยังน้อยไปซึ่งก็ถ้าโรงเรียนไหนที่มีคนสองเจเนอเรชันอะไรอยู่ก็จะดีค่ะจะเติมเต็มซึ่งกันและกันบางสิ่งที่ครูรุ่นเก่าทำได้เด็กรุ่นใหม่อาจจะทำไม่ได้บางเรื่องครูรุ่นเก่าทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่เราต่างคนต่างมาจากต่างที่เราต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นเราต่างคนต่างจิตต่างใจกันแต่เรามีสิ่งเหมือนกันคือความดีเราไม่หวั่นอุปสรรคและขวากหนามไม่ครั่นครามความเหนื่อยยากจากหน้าที่เราชนะความชั่วด้วยความดีเราจึงมีสุขใจในผองเรา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้หวังว่ารายการเราจะให้สาระประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและสาระดีๆขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะ
4: ค่ะ
3: วันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
4: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
3: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
3: ค่ะ
2: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
4: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเทรเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
2: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
4: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
3: ้
4: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อเทรเชอร์เรียกเทรเ
3: ชอร
4: ์เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวน้องลองฟัง
3: เบามาก
4: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
3: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
3: โอ้
4: ายหนึ่งฝั่งไม่ใหญ่
3: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
4: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
4: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
3: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
4: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
3: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
4: ที่ช่างอันใหญ่ที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี้

0: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
0: ม
1: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอะหนักเท่าไหร
0: ่โห414โลค่ะ
1: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
0: ไม่ใกล
1: ้เลย
0: ห่างทั้ง300โล
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: หมอคะแล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
1: อ๋อตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ groomingหนึ่งก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออกสองก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่สามนะคะที่สำคัญก็คือมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลุ่มตัวกันคือเขาจะแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกลุ่มหรือเจ้าของกลุ่มอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
0: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
1: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะ
0: ha.
1: ซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแผลพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
0: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
1: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ 1. เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างงี้นะคะระวังบาดมือเห็นมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
0: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
0: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
0: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากลางเริ่มจะห้อยยอนิดนึง

0: ก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวทัลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพม้าด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: คุณหมอคะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอวุฒิเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน
1: ค่ะ

0: เสียงมันสว่าง
1: เสียงหมีล้มน้อยจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอคะ
0: ก็มีมาบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะนี่ตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะ

ันนี้คือเครื่องวัดความโค้งกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75

0: ก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
1: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
2: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
1: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งหรือมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
1: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
2: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
2: เคยค่ะ
1: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
2: ต้อกระจก
1: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
2: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
1: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
2: โอ้อันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยอะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหิน
2: หิน
1: ใช่ค่ะเรียกว่าโรคต้อหิน
2: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
1: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
2: ค่ะ
1: นี่เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญ

0: อีกอย่างนึงของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
1: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าท่อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะลูกนะคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนส์ตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดนะ
2: คะ
1: เข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนส์ที่เคยมีเลนส์อันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปแทนที่เลนส์เทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: ็บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทําให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทําให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทําผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่มั้ยคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนนะคะเห็นไหมคะเลนมันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็น
2: แล้ว
0: ก็สีใสใช่ปะ
1: ใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนเห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี
0: ่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
3: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะ แม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้ก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับเราอยู่ที่โรงเรียนจินดาศึกษานะครับที่นี่เนี่ยเขาได้เปิดการเรียนการสอนเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นประถมศึกษาซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นวัยที่กำลังน่ารักและก็สดใสเลยทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจครับถ้าเกิดเราจะเข้ามาที่บริเวณโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็จะเห็นสีสันของตึกสีสันของบรรยากาศนะครับสดใสสวยงามนะครับลายล้อมอยู่รอบๆโรงเรียนแห่งนี้นะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้นะครับยังมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่งดีและก็มีความสุขนะครับภายใต้ปรัชญาที่ว่าพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาสติปัญญาน่าสนใจกันเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมได้นัดกับทางผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมกันเลยครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ี่ครับพี่ครับคุณครูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่พอรู้จักรองผู้อำนวยการปนัดพงษ์ไหมครับผมกำลังตามหาตัวท่านอยู่นะครับ
1: ครับอยู่แถวๆนี้ครับ
0: แถวๆนี้แหละครับไหนอะครับพี่ครับอยู่แถวๆ
1: นี้ครับ
0: นี่แหละครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือท่านรองปนัดพงษ์เหรอครับ
1: ครับ
0: เออสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้รองผู้อำนวยการปนัดพงษ์ทำไมยังดูหนุ่มดูแน่นอยู่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับรอง
1: กำลังเดินตรวจโรงเรียนดูความเรียบร้อยครับ
0: โอ้ปกติก็คือจะเดินตรวจโรงเรียนอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับแต่ตลอดวัน
0: ถือว่าใส่ใจรายละเอียดจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับท่านรองผู้อำนวยการปนัดพงษ์ตันตราจินนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้นะขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการท่านครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านรองผู้อำนวยการเดินตรวจตาอย่างนี้ก็จะเจอนักเรียนเข้ามาหามากมายแล้วปกติลูกศิษย์นักเรียนจะเรียกท่านรองผู้อำนวย

0: เรียกครูอาร์ตครับ
1: จะเรียกครูอาร์ตนั้นผมขออนุญาตนะครับเรียกครูอาร์ตตามล
0: ักษณะ
1: ของ
0: อาร์ต
1: ครูอาร์ตครับโรงเรียนจินดาศึกษาของเราเนี่ยครับมีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรและทำไมถึงต้องเลือกที่จะมาเรียนที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้ครับ
0: ครับอย่างแรกเลยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราคือเป็นที่ยอมรับมากเด็กๆของเราเนี่ยออกไปคือไปสอบเข้าได้ทุกที่เลยตามที่เด็กเขาต้องการแล้วก็โรงเรียนรัฐบาลแถวนี้ต้องการโรงเรียนจินดาศึกษาเด็กของโรงเรียนจินดาศึกษามาก
1: ครับ
0: เพราะว่าไปแล้วกลายเป็นผู้นำไปกล้าแสดงออกโรงเรียนเราจะไม่ห้ามผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาคุยกับครูประจำชั้นทั้งทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยผู้ปกครองจะสามารถคุยกับคุณครูคุยกับผอ.คุยเรื่องราวต่างๆได้เลยน้องคนนี้เป็นอย่างนี้นะคุณแม่อยากให้คุณแม่ช่วยปรับปรุงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารกันทั้งปีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้เป็นความพิเศษของโรงเรียนจินดาศึกษา
1: เรียกว่าใกล้ชิดกัน
0: ทั้งหมดอบอุ่นมาก
1: ทั้งผู้บริหารไปจนถึงผู้ปกครองกันเลยทีเดียวนะ
0: แม่ก็จะมาเดินคุณแม่เป็นผอ.ที่โรงเรียนก็จะเดินตรวจด้วยกันนะครับ
1: ผ
0: ัดกันเดิน

สวัสดีค่ะดิฉันดร.ทัศนีตันตาจินนะคะมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาศึกษานะคะโดยมีร้อยตรีจินดาตันตาจินเนี่ยเป็นผู้รับอนุญาตและเป็นเจ้าของนะคะสำหรับดิฉันเองก็มีตำแหน่งผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็มีลูกชายคืออาจารย์ปนัดพงษ์ตันตาจินเนี่ยเป็นรองผอ.ที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้ค่ะวัตถุประสงค์เป้าหมายของเราเนี่ยเฉพาะของเรียนเราเลยนะเป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาบริหารงานโรงเรียนแห่งนี้ค่ะวัตถุประสงค์ที่สองก็คือต้องการที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติวัตถุประสงค์ที่สามก็คือต้องการแบ่งเบาภาระให้แก่รัฐบาลในด้านการศึกษาค่ะเรามีระดับอนุบาลศึกษากับประถมศึกษาอนุบาลศึกษาก็มีชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมอนุบาล3ประถมศึกษาก็มีประถม1ถึง6ค่ะผลงานเด่นที่เราภูมิใจมากเลยคือเป็นปีที่แล้วเนี่ยมาปี58เนี่ยนักเรียนของเราที่จบชั้นป .6 เนี่ยสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม100ในวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็นักเรียนป .6 ทุกคนที่จบออกไปเนี่ยสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมได้เต็ม 100% ค่ะอีกอันหนึ่งที่ภูมิใจที่เด่นคือผลการประเมินของสมศที่มาประเมินโรงเรียนเราเนี่ยเราอยู่ในระดับคุณภาพดีมากค่ะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยก็อยากจะปรารถนาให้ลูกเป็นคนเก่งเป็นคนดีใช่ไหมตอนนี้เมื่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนเป็นฝ่ายเดียวที่จะฝากไว้นะผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมด้วย3สถาบันเนี่ยบวรอาจจะเก่าแต่ปัจจุบันยังใช้อยู่บวรบคือบ้านวคือวัดรคือโรงเรียน3สิ่งนี้จากเลิกกันไม่ได้เลยต้องร่วมมือช่วยเหลือกันเพราะว่าเด็กทุกวันนี้มันจำเป็นนะเรื่องในด้านที่เราต้องการพัฒนาคือด้านวิชาการสติปัญญากับคุณธรรมมันต้องร่วมกัน

0: ว่าคุณครูอาร์ตก็คือเป็นทายาทรุ่นที่2นั่นแหละครับที
1: ่
0: จะต
1: ้
0: องเข้ามาบริหารซึ่งทุกวันนี้ก็บริหารโรงเรียนแห่งนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ผมทํามา10ปีแล้ว
0: 10กว่าปีแล้วนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับในอนาคตก็อาจจะต้องบริหารอย่างเต็มตัวนําความรู้เข้าไปมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาโรงเรียนแห่งนี้เพิ่มเติมจากเดิมที่ทํากันอยู่แล้วครับ
1: คืออย่างแรกเลยเรื่องภาษาแน่นอนคือผมไปเรียนที่แคนาดามาทําให้ผมรู้ว่าความรู้มันมีอีกมากมายมหาศาลในภาษาอื่น
0: ๆครับ
1: ถ้าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะพูดได้หลายๆภาษาคืออาจจะอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่ภาษาไทยกับอังกฤษแน
0: ่ๆครับผม
1: มองภาษาจีนเนี่ยก็มาแรงหรือจะเป็นภาษาอื่นที่เด็กเขามีความสุขที่จะเรียนได้หมดทําให้เด็กๆ เขามีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ภาษาใหม
0: ่ๆ
1: ส่วนรุ่นที่2เนี่ยอย่างที่เรารู้กันตอนนี้เป็นยุค Thailand 4.0
0: อืมใช่ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรม
0: ครับ
1: งั้นเด็กของเราต้องกล้าคิดกล้าแสดงออกมั่นใจตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยกระตุ้นให้เด็กๆคิดเยอะๆให้มีต่อมเอ๊ะทำงานตลอดเวลาสงสัย
0: เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
1: ต่อมเอ๊ะ
0: ต่อม

0: เอ๊ะนี่คือ
1: สงสัยไปทั่วเลย
0: อ๋อเจออะไรก็เอ๊ะ
1: ใช่ทำไมเราต้องมีกลางวันทำไมต้องมีกลางคืนต้นไม้มันกินอะไรมันถึงโตขึ้น
2: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะให้เด็กคุณครูเนี่ยไปกระตุ้นเด็กๆทุกวันให้เขาคิดแล้วที่สำคัญคือเขาต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง
2: สร้างการตั้งคำถามแล้วก็นำไปสู่การหาคำตอบ
1: ต้องเขาจะต้องคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็นอย่างที่เราทราบกันตอนนี้ข้อมูลมหาศาลเลยในโลกออนไลน
2: ์ครับผม
1: ทำยังไงจะให้เด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกข้อมูลที่เขาต้องการได้
2: ใช่
1: แล้วใช้ให้เป็นมีวิจารณญาณข้อมูลไหนที่สำคัญที่จะใช้ประโยชน์ได
2: ้
1: อันไหนที่ไม่จริงหรือไม่จริงเขาต้องแยกแยะให้ออกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะทำให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนจินตศึกษา
2: และนี่ก็คือการที่จะนำความรู้ในยุคสมัยใหม่มาปรับใช้
1: ใช่ครับ
2: พัฒนาโรงเรียนต่อไปนะครับ
1: ครับผม
2: คุณครูอาร์ตมีมุมมองส่วนตัวอย่างไรกับการศึกษาไทยในปัจจุบันครับครูอาร์ตครับ
1: คือถ้าเราไปฟังนักข่าวหรือข้อความต่างๆบทวิจัยเนี่ยก็จะบอกปัญหาเราเต็มไปหมดเลยนี่คือก็คงไม่ต้องอธิบายแล
2: ้
1: วปัญหาเรารู้กันอยู
2: ่ใช่ครับ
1: ในมุมมองในฐานะที่ผมทำงานในด้านนี้ผมมองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้น
2: ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมครับ
1: หวังอยู่อย่างด้านครูที่เราบอกครูไม่ทุ่มเทไม่อยู่ในห้องเรียนเนี่ย
2: ครับ
1: แต่ผมเจอครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มีความสามารถสูงๆมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นครูเนี่ย
2: ครับ
1: ซึ่งอย่างตอนสัมภาษณ์ผมก็ถามแล้วนะว่างานครูรู้ใช่ไหมมันหนักแค่ไหนเงินเดือนก็ไม่เยอะมากเทียบกับอาชีพอื่นยังอยากทำไหม
2: ครับ
1: เขาบอกอยากเป็นครูมันเป็นความฝันของเขาที่จะสอนให้เด็กไทยเนี่ยมีความรู
2: ้
1: แล้วพอเขามาทำงานเนี่ยพอเราให้โอกาสเขาจริงๆเนี่ย
2: ครับ
1: เขามีความสามารถที่โดดเด่นเยอะมากเพียงแต่เขาอาจจะขาดประสบการณ์เพราะว่าเขาเป็นครูรุ่นใหม
2: ่ครับ
1: ถ้าเรามีระบบเทรนที่ดีเนี่ยเราจะได้ครูเก่งๆขึ้นมานะครับอย่างเรื่องสมมติผมยกตัวอย่างที่ตอนนี้เด็กติดเกม
2: ครับ
1: ผมเพิ่งเจอต่างประเทศมาไปดูต่างชาติเขารีวิวเกมจนเป็นเศรษฐีเลยแค่รีวิวเกมลง YouTube เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือผมก็เลยมองว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดทำไมเราไม่ปลูกฝังให้เด็กเขารู้จักใช้ประโยชน์จากการเล่นเกมล่ะ
2: ครับ
1: หรืออีกมุมมองนึงในเมื่อเด็กติดเกมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไร
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ต้องลองถามตัวเองดูว่ามีเวลาให้เด็กเขาหรือเปล่า
2: ย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัว
1: เราสามารถทำอะไรได้เราทำอย่างโรงเรียนเราเนี่ยเราเป็นบุคลากรด้านการศึกษาโดยตรงเนี่ยเราทำอะไรได้เราแก้ปัญหาเลยอย่างด้านครูเราแก้เลยเราทำให้ครูเขามีความสามารถให้เขามีความสุขถ่ายทอดเด็กให้มีความได้เรียนรู้เต็มที่เนี่ยว่ามันไม่ได้แย่ที่คิดมันยังมีความหวังอยู่ขอให้เริ่มจากตัวเองทุกคนเริ่มแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้น
2: โดยโรงเรียนจินดาศึกษาแล้วก็คุณครูอาร์ตนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันของการศึกษาของไทยต่อไปนะครับอยู่กับเด็กๆเป็นไงครับ
1: มีความสุข
2: มีความสุขนี่นะครับผมนี่ชักอยากจะชมโรงเรียนจินดาศึกษาแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องๆเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ได้เลย
2: ขออนุญาตให้คุณครูอาร์ตมาดิพาผมทัวร์หน่อยนะครับ
1: ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมไปทัวร์ด้วย
1: ครับ
2: เชิญแล้วครับคุณครูอาร์ตครับ
1: ครับ

0: ครูอาร์ตครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในโซนของระดับชั้นอะไรครับ
1: ตึกอนุบาลนะครับ
0: ครับผม
1: จะพามาดูจะเป็นห้องอนุบาล 3/1
0: อืมครับแล้วตอนนี้ผมมีการเรียนการสอนอะไรอยู่ครับคุณครูอาร์ตครับ
1: โครงการเราตอนโรงเรียนเราเนี่ยตอนนี้เข้าร่วมกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพโครงการที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ได้ลงมือปฏิบัติจริงทดลองจริงได้เรียนรู้จากสื่อของจริงวันนี้ก็คุณครูเพ็ญเนี่ยกำลังสอนน้องๆ
0: กำลังสอนนั้นผมขออนุญาตบุกเข้าไปในห้องเลยนะครับคุณอาร์ตครับ
2: เอาละครับขอก่อนนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมโอเคนะครับขออนุญาตครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับคุณครูครับเดี๋ยวคุณครูช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับชื่อเสียงเรียงนามคือใครอะไรครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนะคะคุณครูวันเพ็ญองค์เจริญวันค่ะจากโรงเรียนจินดาศึกษานะคะกำลังสอนอยู่ชั้นอนุบาล 3/1 ค่ะ
0: คุณครูมีเทคนิคยังไงในการที่จะให้น้องๆเขาสนใจในการสอนของคุณครูครับ
3: อ๋อก็คือว่าเวลาเราสอนเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยคือเราต้องหาสื่อหรือหาอุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องช่วยในการให้เด็กๆเกิดความสนใจนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะคะศักยภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เท่ากันเราก็ต้องหาสื่อหาสิ่งต่างๆหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาดึงดูดให้เด็กอย่างน้อยๆถ้าการเล่านิทานต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำ มีการทำหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กเขาเกิดความสนใจเขาก็จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะ
0: สื่อการสอนก็อย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เจ้าม้านะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: อันนี้นะคะก็คือไข่น้อยหน้าเขาทำไมคะลูก
4: ย
3: ิ้
4: ม
3: อันนี้ล่ะคะแซดร้องไห้อันนี้จะเป็นสื่อเล่านิทานอย่างหนึ่งจะเป็นแค่ไข่ฟองเดียวสามารถเล่านิทานได้ทั้งเรื่องเลย
0: โอ้โหนี่เป็นเทคนิคเรียกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะไปซื้อไข่มานะคะ
0: น้องๆที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็คือกำลังเข้าโครงการเขาเรียกว่าบ้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรครับคุณครูเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
3: ค่ะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
0: ครับผม
3: นะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งโครงการนี้เพื่อจะให้เด็กไทยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค้นคว้านะคะฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การสังเกตให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอะค่ะ
0: ครับผมเด็กๆเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับ
3: เยอะมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถรู้จักนำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นต้นไม้มีการดูดซึมน้ำเด็กก็สามารถกลับไปสังเกตที่บ้านได้
0: นี่เด็กอนุบาลเหรอครับเนี่ยครับ
3: ใช่ค่ะเด็กอนุบาล
0: โอ้เดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลนี่ไปไกลเกินกว่าสมัยที่ผมยังเด็กๆอีกนะครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะเด็กเขาจะฝึกการสังเกตจากที่โรงเรียนเรียนรู้แล้วเขาจะกลับไปบ้าน
0: ครับ
3: แล้วก็นำความรู้จากที่โรงเรียนที่เขาได้จากครูเนี่ยค่ะ
0: ครับ
3: กลับไปสังเกตที่บ้านบางคนก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่การทดลองต่างๆเนี่ยค่ะผู้ปกครองก็แบบมีความสุขโอ้เด็กนี่ลูกเรานี่เก่งขึ้นเยอะเลยนะไม่น่าเชื่ออุ้ยเด็กเขารู้จักคิดรู้จักอะไรมากมายเดี๋ยวให้สังเกตดูและใครรู้คำตอบอะไรให้เก็บเอาไว้ใน
4: ได
3: ้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะดูซิว่าคนไหนจะออกมาบอกให้เพื่อนๆฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดอกไม้ที่กำลังจะแล้วก็บาทเท่าไหร่อายุเลยดิวางหลายดอกได้คนละ2ก็ได้เกิดอะไรขึ้นคะดอกไม้ทำไมคะบานเพราะอะไรเอ่ยอยู่ในน้ำกระดาษมันก็ดูสี
0: คุณครูครับพอจะเล่าความประสบการณ์ความประทับใจให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังไหมครับจากการที่สอนเด็กๆนะครับ
3: ค่ะคือจริงๆแล้วเราเป็นครูหลักๆเลยเด็กนักเรียนก็เป็นครูของเราเหมือนกันเพราะเราหาประสบการณ์จากเด็กเด็กมีคำถามป้อนมาเราจะต้องไปคิดวิเคราะห์หาคำถามที่มาตอบเด็กให้ทันในขณะที่เขาถามเรามาเหมือนกับเขาก็เป็นครูกลับมาให้เราเหมือนกันค่ะฉะนั้นเด็กเยอะเด็ก10คน20คนถ้าคำถามมีเยอะเราก็ค่อยแก้คำถามแก้ปัญหาไปอะไรไปเนี่ยค่ะก็เหมือนกับอันนี้คือบทเรียนของเราที่เด็กๆได้สอนเรามาซึ่งเราจะไปหาประสบการณ์จาก สาขาอาชีพอื่นอ่ะมันก็ไม่ได้
0: ไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดทางเดียว
3: ใช่
0: แต่จริงๆก็คือ
3: รับจากเด
0: ็กมาด้วยโอ้สุดยอดจริง
3: แล้วมันจะทำให้พัฒนาเราด้วยแล้วเราก็พัฒนาเด็กไปในตัวด้วย
0: แล้วน้องๆเป็นไงครับสนุกไหมครับเรียนโอ้สนุกมากเลยนะครับชอบวิชาอะไรครับชอบวิชาอังกฤษก็ชอบแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราแล้วก็ให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจดีๆกับทางรายการนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: เด็กสวัสดีเลยค่ะขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: ขอบคุณครับเนี่ยเด็กๆมีเสียงมีพลังจริงครับคุณครูอาร์ตครับเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อกันที่ตรงไหนกันครับ
1: ไปตึกประถมครับ
0: ไปตึกประถมนะครับไปเลยครับขออนุญาตไปกันต่อเลยครับ
3: ขอบคุณค่ะเด็กๆบ๊ายบาย

0: คุณครูอาร์ตครับแล้วตอนนี้เรามาที่ส่วนของปฐมศึกษาใช่ไหมครับ
1: จะเป็นฝั่งปฐมเราแยกตึกกันชัดเจนเลย
0: ครับผมแล้วตอนนี้น้องๆก็ทำอะไรกันอยู่ครับครูอาร์ตครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นกำลังเรียนวิทยาศาสตร์อยู
0: ่วิทยาศาสตร์
1: ครับที่โรงเรียนเรากำลังสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยสอนให้เด็กรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เต็มที
0: ่
1: วันนี้คุณครูก็จะใช้ไอทีเนี่ยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนด้วย
0: ก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับ
1: เพราะว่าตรงนี้มันช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กเขาเห็นภาพเห็นเสียงเลยเนี่ยเขาจะจำได
0: ้ผมชักน่าสนใจขออนุญาต
1: บุ
0: กเข้าไปเหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
1: ยินดีครับ
0: ได้นะครับขออนุญาตครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหสวัสดีเลยมีสลับการชายหญิงนะครับคุณครูตอนนี้คุณครูขออนุญาตนะครับครับมีขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับคุณครูตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังจะเตรียมตัวเรียนกำลังจะสอนเกี่ยวกับเรื่องดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์
0: ดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์เลยนะครับโหเป็นแบบว่าสอนในเรื่องจักรวาลเนี่ยน้องๆเข้าใจเหรอครับคุณครู
2: ก็จริงๆเป็นเรื่องที่มันใกล้ๆง่ายๆนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เขารู้ว่าในโลกเราเนี่ยมันมีดาวหลายๆอย่างแล้วก็ในโลกเราก็มีระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็นแบบเริ่มต้นสำหรับเด็กวัยเล็กๆที่พอจะรู้แต่ไม่ได้ลึกมากแ
0: ค
2: ่ให้เขารู้ว่าบนโลกเรามันเป็นระบบสุริยะจักรวาลมีอะไรบ้างมีดวงจันทร์มีดวงดาวมีดวงอาทิตย์แล้วก
0: ็
2: ดาวฤกษ์เป็นยังไงแตกต่างจากดาวเคราะห์ยังไงแค่เล็กๆเพื่อให้เขาปูพื้นให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เรียนในระดับต่อไป
0: ทราบว่าคุณครูมีการใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนด้วยนะครับ
2: การเรียนเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้ตื่นเช้ามาก็จะเจอแต่เทคโนโลยีฉะนั้นทางโรงเรียนก็เห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนะคะแล้วเด็กก็ให้ความสนใจด้วยมีจอภาพใหญ
0: ่
2: ๆมีโน้ตเปิดมามีภาพสวยๆเด็กชอบค่ะ
0: คุณครูมีเทคนิคยังไงครับในการหรือเคล็ดลับยังไงครับในการที่จะดึงดูดความสนใจของน้องๆเขานะครับ
2: เขารักความสนุกเนี่ยเด็กวัยฉะนั้นเวลาเรียนถ้าไม่ให้ดูบรรยากาศมันแบบเหมือนเคร่งเครียดมากเกินไปก็จะแบบรีแลกซ์สนุกสนานมีการตอบมีการชมเชยมีการให้รางวัลไม่ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนนอกเหนือจากการเรียนที่มันเคร่งเครียดแล้วเราควรจะรีแลกซ์ให้เด็กได้แบบสนุกสนานเด็กจะได้ไม่เบื่
0: อ
2: โอ้มันจะได้เป็นวิชาที่ไม่เบื
0: ่อโอ้สุดยอดมากคร
2: ับ จริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ย
0: เ
2: ป็นวิชาที่เด็กชอบเรียนมากนะ
0: ครับ
2: นอกจากคณิตภาษาไทยวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ได้ทดลองได้สังเกตได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นวิชาที่เด็กชอบ
0: ผมต้องถามเด็กๆน้องๆดูแล้วครับว่าน้องๆชอบวิชาวิทยาศาสตร์ไหมครับ
3: ชอบ
0: นะครับอย่างนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นเด็กนักเรียนนั่งเรียนกับคุณกุฏายสักคาบหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้นะครับ
1: เชิญเลยครับ
0: ผมขออนุญาตนะครับคุณครูอาร์ตครับเดี๋ยวขอเป็นนักเรียน
1: เริ่มเลยครับ

0: อะไรเนี่ยดูจากแล้วเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์นะ
1: ดาวฤกษ์ดาว
0: ฤกษ์ว่าดาวดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์นะ
1: ดาวฤกษ์
0: ดาวฤกษ์มีแสงสว่างในดวงเอกในเวลากลางวันมองเห็นดวงดาวป่ะ
2: ไม่ไม่เห็น
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าแสงดวงอาทิตย์มัน
0: บดบังไปแล้วแล้วถ้ามองตอนกลางคืนดวงดาวดวงนั้นจะอยู่ที่เดิมไหมอ่ะ
2: อยู่
0: ก็ยังคงอยู่ที่เดิมแม้เวลากลางวันแล้วก็กลาง
2: คื

0: โอ้สุดยอดเลยครับคุณครูต่ายครับผมนั่งเรียนอยู่ผมเกรนเลยครับครูต่ายครับ
1: อยากกลับไปเป็นเด็ก
0: อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่านั่งเรียนแล้วครูต่ายน่ะมีเทคนิคเคล็ดลับฟังแล้วแบบผมฟังเพลินเลยครับฟังได้ทั้งวันเลยนะครับอย่างเงี้ยครับคุณครูต่ายครับคุณครูต่ายช่วยเล่าประสบการณ์ประทับใจนะครับในการสอนอยู่ที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้ครับ
1: มันมีความสุขเนาะอยู่กับเด็กเล็กๆคือป้อนข้อมูลอะไรเขารับของเราทุกอย่างอยากให้เขาเป็นยังไงบอกเขาเขาเชื่อว่าสิ่งที่ครูให้เขา
0: ค
1: ือเรื่องจริง
0: ครับ
1: คือสิ่งที่ดีแล้วก็ใช่ครูพูดอะไรคือแบบครูใช่นะแม่คุณครูบอกมาอย่างนี้ทุกอย่างที่เราสอนไปถ้าเราอยากให้เขาเชื
0: ่
1: อในสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องทำให้เขาเห็นพูดพอๆนะคะ
0: คร
1: เราก็ต้องทำให้เขาเห็นก่อนพูดจาให้มีหางเสียงนะเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ก้มศีรษะนิดนึงทุกอย่างที่เราปล่อยไปไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวที่เราให้เขาไปคุณธรรมจริยธรรมเราให้เขาหมดฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็นเราให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากได้เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาด้วย
0: นี่แหละครับแม่พิมพ์ของชาติครับตามคำพูดที่ว่าแม่พิมพ์จริงๆก็คืออย่างนี้แหละครับชีวิตต้องเป็นแบบอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับครูต่ายครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็นำข้อมูลดีๆและที่สำคัญเนี่ยผมได้มีโอกาสนั่งเรียนแล้วก็ย้อนเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครูต่ายมากครับขอบคุณมากครับ

0: คุณครูอาร์ตครับหลังจากที่คุณครูอาร์ตพาผมเดินเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วเนี่ยว่าเหมือนผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยครับรู้สึกว่ามันมีแต่ความสนุกสนานนะครับแล้วก็ความอบอุ่นความสดใสอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครูอาร์ตอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านไหมครับ
1: ครับในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษานะครับ เราก็จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานนะในการพัฒนาเด็กไทยเนี่ยให้เป็นประชากรให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเราอย่าโทษกันคือเวลาเราพูดถึงปัญหาการศึกษาเนี่ยทุกคนก็จะโทษหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้โทษโน้นโทษนี้ผมมองว่าทุกๆคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ให้ดีนะรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่คิดนโยบายเพื่อทำให้เด็กไทยเนี่ยดีนะครับผู้ปกครองก็ต้องช่วยเหลือโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานเนี่ยนะให้มีความรักความอบอุ่นให้กับเด็กๆนะครับในส่วนของสถาบันศึกษาเราก็ต้องเอาปัญหามาวางอะไรที่เราพอจะแก้ได้เราไม่ต้องรอนโยบายเบื้องบนหรือรอใครก็ตามเราแก้ได้หรืออย่างโรงเรียนจิตอาสาเราเนี่ยเอาปัญหาทุกอย่างที่เราทราบกันเช่นเด็กขาดการคิดวิเคราะห์เด็กเล่นเกมเด็กเรียนไม่เก่งเด็กอ่านหนังสือไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราเอาปัญหาพวกนี้มาวางแล้วพัฒนาเป็นเชิงกลยุทธ์หาวิธีการที่จะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนครับช่วยกันนะครับแล้วความหวังในเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอง
0: วันนี้ผมได้มาที่โรงเรียนจินดาศึกษาแห่งนี้นะครับได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่นะครับซึ่งจะเป็นความหวังเป็นอนาคตของประเทศชาติของเราต่อไปในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยรวมทั้งยังจะได้ผลักดันเด็กๆเยาวชนนะครับให้ออกสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะนำไปสร้างชาติของเราให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้อำนวยการปนัดพงษ์ตันตราจินนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยของเราในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณครูอาร์ตครับเครื่องเล่นข้างหลังนี่ผมขออนุญาตไปเล่นได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะครับ
1: ใช่เลยครับ
0: คุณครูอาร์ตเล่นด้วยกันไหมครับ
1: เอาเลยครับ
0: อยากเล่นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการออดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: มื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนพลังมด
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยดูตั้งก่อยต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มีใครสงสัย

0: แย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: เย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

ลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็ง

กับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world.

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน

0: จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
1: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
2: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
3: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2 วันตกลงไหมครับ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับสี
5: ่หัวแหลม
1: ทาก
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตูตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะตูตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอ่ะดีแล้ว
1: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
0: แล้วเจ้าตูตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
2: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตูตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
3: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
1: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็

0: ด้วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุ๊ตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
1: ตุ๊ตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
0: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปยังทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบ

0: ายเพื่อนๆด้วยนะ
1: นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝ่ากองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธ์อีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน

0: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: ันภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกในหนู
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
4: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
5: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
4: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
5: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
5: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
5: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
5: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยไอ้กำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
6: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
6: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
1: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
7: อิ่มจังเลย
1: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: น้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
4: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
3: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
4: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

นะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้าง

0: ังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรินอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: เร็วไหมคะ
1: อาจจะเร็ว
0: อันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติแต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: เรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าค
0: ่ะใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะ

ก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้อยู่ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: นี้เขามีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะน้องอดินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่ปิดได้เลยแต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องอ่ะหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมี
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะอันนี้คือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: นี้เอาไปทำอะไรต่อ
1: เราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
1: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห
0: ็นไหม
1: คะ
0: หัวใจเหรอคะ
1: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
0: อะ
1: ไรอันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
1: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจนะเราเป็นปงหัวใจดูเขาจะเห็นโครงสร้างหัวใจเป็นสี่ห้องเห็นริมหัวใจด้านหัวใจถึงการทำงานข้อหนึ่งการตรวจเจอเราใช้หัวใจเหล็กนั้นโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
1: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
0: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
0: ค่ะ

0: ไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบาย

0: นะ
1: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
2: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
0: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำพ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
3: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
0: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
1: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: หากและชาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรถน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากจำนวน5ครั้งวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนลาฟลีย์บรุ๊กส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ธรณีวิชาธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออเรกอนและคณะรวมทั้งเราได้รับเชิญจากท่านดร.ทิติตุลยทิศสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ร่วมดำเนินการอบรม Welcome you all to the Distance Video Conference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom Organized by the Distance Learning Foundation and University of Oregon, the USA with kind support from the TOT Public Company Limited and the Institute for Promotion of Teaching Science and Technology. Today's session is the second session of five session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks, a tenured senior lecturer from Oregon University and his team. And we also have Dr. Titi, the Titi Tunyatit from Mahidol University, Kanchanaburi campus as a moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ Good morning ครับ Good morning ครับอาจารย์ดีน What I'm going to do is that I will give a recap from the last week to the teacher here in Bangkok and Hua Hin. ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชั่นที่2ในวันนี้นะครับผมอยากจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไงผมขอสไลด์ทางด้านหลังด้วยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ overview เลยนะครับสไลด์ที่2นะครับครับสไลด์ต่อไปเลยครับผมครับจะเห็นว่าอันนี้เป็น overview ของทั้งหมดนะครับจะมีเรามีด้วยกันทั้งหมด5 session เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันใน session ที่1นะครับคือ Slinky Seismometers นะครับแล้วก็ได้เรียนกันในเรื่องของforceinertial motion แล้วก็ simple oscillators ก็คือตัวแกว่งนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยครับผมในเซสชันแรกนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทางออเรกอนนะโดยดร.ดีนก็ได้มีการนำเสนอนะฮะในส่วนของการแนะนำให้รู้จักกับ Slinky Seismometer นะครับแล้วก็ได้มีการทำการทดลองนะครับในเรื่องของความเร็วเสียงนะครับที่มีการเคลื่อนที่ผ่านทางอากาศและก็ตัวกลางที่เป็นไม้นะครับแล้วก็ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับคือ Seismic Wave นะครับที่เป็น P กับ S แล้วก็ Surface Waves นะครับแล้วก็ได้มีการศึกษาว่าเราจะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของสปริงนะครับในการหาค่าคงที่หรือค่าเคของสปริงนะครับโดยการแขวนตุ้มน้ำหนักนะฮะแขวนตุ้มน้ำหนักลงไปที่สปริงแล้วก็วัดระยะที่สปริงมีการยืดไปเท่าไหร่แล้วก็นำมาพลอตกราฟพร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของกราฟนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับได้มีการนำแสดงถึงรูปร่างของ กราฟแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับว่าให้เราดูว่าลองดูและให้เราคิดว่าตัวนี้เนี่ยรูปร่างกราฟเป็นยังไงบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเป็นการเกริ่นแนะนำเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทดลองนะครับวัดความเร็วเสียงนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็จะมีการทดลองว่าวัดความเร็วเสียงที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศนะครับแล้วก็เสียงเคลื่อนที่ผ่านแผ่นไม้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปในตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงกว่าได้เร็วกว่านะครับก็จากนั้นก็ได้มีการแนะนำถึงคลื่นแผ่นดินไหวต่างๆนะครับครับก็ได้แก่ในเรื่องของ P wave นะครับคือคลื่นปฐมภูมินะครับว่ามีการเคลื่อนตัวไปในโลกอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของ S wave นะครับสไลด์ถัดไปนะครับ P wave เนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวในแนวเดียวกับทิศทางที่คลื่นเคลื่อนตัวนะครับมีการขยับของโมเลกุลของตัวกลางนะครับในทิศทางเดียวกับที่คลื่นตัวไปส่วน S wave จะมีการเคลื่อนตัวไปในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนตัวไปนะครับทั้ง2คลื่นไม่ว่าจะเป็น P และ F เนี่ย S wave นะครับเป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวผ่านไปในตัวกลางก็คือผ่านเข้าไปในโลกเขาถึงเรียกเป็น body wave นะครับตัวนี้นะสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นการใช้ Slinky Spring ที่ demonstrate ว่าตัว S wave นี่มีการเคลื่อนที่ไปอย่างไรที่จริงตัว P wave ก็ทำการทดลองได้เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับถัดไปเราก็จะมีการศึกษาถึงคลื่นที่เป็น surface wave นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปคราวที่แล้ว surface wave จะมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวที่เป็นรอยต่อของตัวกลางสองตัวกลางนะครับอย่างที่เคลื่อนตัวไปที่ผิวโลกนี้ก็เป็นตัวกลางระหว่างเคลื่อนตัวไประหว่างตัวกลางระหว่างอากาศกับพื้นโลกนะครับก็จะประกอบด้วยRayleigh กับ Love Waves นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคลื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างนะได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็จะเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการพังทำลายของอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับถัดไปสไลด์ที่10เลยครับก็จากนั้นเราก็ถัดไปเลยครับจากนั้นเราก็ได้มีการศึกษาว่าถ้าเราจะต้องพิกนะครับเลือกว่าถ้าเราดูไซสโมแกรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรคคอร์ดของคลื่นที่เข้ามาในบันทึกของเรานะครับเราก็มีการเรียนรู้ว่าเราจะทำการพิกตัวสัญญาณคลื่นที่เป็น P กับ S แล้วก็ Surface เนี่ยอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะ P wave จะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า S wave นะครับแล้วก็มีความถี่ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้น P wave จะมาถึงก่อนในบันทึกของเราเสมอนะครับถ้าหากว่าตัวบันทึกของเราอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว P กับ S ก็อาจจะมาถึงใกล้ๆกันนะฮะโดย P มาถึงก่อนนิดนึง S อาจจะตามมาติดๆนะครับแล้วก็ถึงจะตามมาด้วย surface wave นะครับแต่เดี๋ยววันนี้คงจะได้มีanimation ให้เราดูว่าในการเดินทางของคลื่น P S แล้วก็ surface เนี่ยทำไม P มาถึงก่อน S ถึงตามมาแล้วก็ surface อีกทีหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ครับจากนั้นก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของสปริงนะครับซึ่งการทดลองนี้สไลด์ถัดไปเลยนะครับเราได้มีการใช้ตัวสปริงนะครับแล้วก็ตุ้มน้ำหนักนะครับในการลองปรับที่ตัวน้ำหนักต่างๆนะครับหลังจากที่ปรับตัวตุ้มน้ำหนักแล้วนะก็จะมีการบันทึกการทดลองนะสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้คราวที่แล้วนี่เราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับว่าในการผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นสรุปให้เราดูอีกทีนึงว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราทดลองแล้วได้ผลออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นมีข้อสังเกตที่ค่อนข้างดีก็คือเราเห็นว่าค่าข้อมูลดิบที่เราวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแมสก็คือค่าตุ้มน้ำหนักที่เราใส่เข้าไปเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับและทำให้เกิด ระยะทางของการยืดของสปริงนะครับในคอลัมน์ที่4นะครับที่เป็น displacement เนี่ยว่าไปเท่าไหร่นะครับจากนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตามที่อาจารย์ดีนได้พยายามเน้นให้เราได้รับทราบก็คือว่าในการที่จะไปพลอตกราฟอะไรเนี่ยเราในการทดลองเนี่ยเราจะต้องวัดค่าให้ดีนะครับที่สปริงเนี่ยเราจะต้องวัดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ำหนักนะครับว่าสปริงมันอยู่ที่ระดับไหนเสร็จแล้วให้เทียบจากระดับนั้นว่ามันยืดไปเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือพอใส่น้ำหนักไปปุ๊บก็ถึงจะวัดที่มันยืดไปจริงๆนะครับเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดไปเท่าไหร่ก็บันทึกนะครับในประการที่สองที่เขาจะต้องทำก็คือที่เราจะต้องระวังก็คือในการคำนวณเนี่ยเราจะต้องปรับยูนิตหรือว่าหน่วยที่วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแล้วก็ระยะทางเนี่ยให้เป็น SI unit ก็คือเราจะต้องทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะต้องทำให้เป็นจากเซนติเมตรหน้าที่เราวัดนะครับต้องทำให้เป็นเมตรนะครับเพื่อที่จะใช้ในการพลอตกราฟจากนั้นก็ไปพลอตกราฟนะครับเมื่อพลอตกราฟครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับเมื่อเราได้ทำการพลอตกราฟแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ของกราฟซึ่งจากกราฟที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะครับก็ได้มีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่เห็นนะฮะ fg เท่ากับ 16.3 d บวก 0.49 นะครับที่เราเห็นด้านข้างขอสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งตัวเลขที่สำคัญที่เราเห็นสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราทำการเปรียบเทียบผลการทดลองกับฮุกส์ลอนะครับที่ได้ความสัมพันธ์ของ FG เท่ากับ K delta X นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเราได้ค่า K หรือค่าคงที่ของสปริงนะครับที่ 16.3 หน่วยเป็น N over K over kg นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลองเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ผมคงใช้เวลาพอสมควรนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับเราก็จะมาเริ่มในเซสชันที่2กันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขออนุญาตโอนไปให้ทางโอเรกอนนะครับDr. Dean, thank you very much for the time and welcome to the program again.
2: Thank you. สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: Today we're going to talk about harmonic oscillators. And harmonic oscillators there are many harmonic oscillators in nature.But we're using a particular one, which is a mass on a spring, for our slinky seismometer. And the reason we use this oscillator is to detect the vibrations of seismic waves that actually move the base of the oscillator. Please translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean. Cup.วันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของตัวแกว่งที่เป็นแบบฮาร์โมนิกนะครับหรือฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์สนะครับซึ่งแม้ว่าตัวแกว่งเนี่ยอาจจะมีให้เลือกหลายแบบหลายชนิดนะครับแต่ในการศึกษาในครั้งนี้เราเลือกใช้ Slinky Spring นะครับเพราะว่าSlinky Spring เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของ seismometer ที่เราจะทำการศึกษาก็คือ slinky seismometer นะครับครับนั่นคือสาเหตุสำคัญที่เราทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ spring ที่เป็น slinky นะครับ Thank you ครับ Dr. Dean you go ahead please
2: Before we jump into harmonic oscillators I wanted to show two animations that I think visually recapsome of what we learned about seismic waves in the earth, the P, the S, and the surface wave, etc. So with your permission, I will show you the first of those two, and I will talk during it as

0: opposed to having the sound of the animation play. And if you wish, please feel free to translate on the fly so that people can follow. So if Max could play the first animation, do you see it on your screen at this point, Dr. Didi?
1: Not yet.
0: Okay. Kyle, could you shoot the computer? There we go.
1: Okay. Yes.
0: Okay. Please go ahead and play it. Okay, so you remember that Dr. Toomey spoke about earthquake seismometers is recording three components. And the first wave that reaches a house or a station is the P wave. And because it's compressional, it causes that kind of motion that you see there. Please translate. You want to stop it for a second? Thanks.
1: Yes. Thank you, Dr. Dean. ก็เขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอ animation ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทบทวนนะฮะในเรื่องของการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับก็เขาก็จะโชว์สไลด์แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับโดยอันแรกที่เขานำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางของคลื่นนะ TS แล้วก็ surface wave นะครับครับ Thank you Dr. Dean you go ahead please
0: and if we keep going then the next wave to come in is the slower S wave which is side to side motion and watch what happens itwiggles the little house or the seismometer in this case side to side and you can see on the seismogram that the horizontal components are larger for the S wave please translate that
1: ครับthank you Dr. Dean ก็ในแอนิเมชันนะครับถ้าเราให้สังเกตนะครับว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกภาพอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงคือมันล้นนะครับทีนี้จุดที่เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ทางด้านมุมทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับหรือซ้ายมือของจอนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยสิ่งแรกก่อนที่จะมาเป็นคลื่น S นี่ก็คือเป็นคลื่น P ที่เราเห็นนะฮะคลื่น P จะเดินทางไปถึงบ้านที่ตั้งอยู่ข้างบนก่อนนะซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะของตั้งฉากโทษขนานไปกับทิศทางของการเดินของคลื่นให้อาจารย์สังเกตดูที่บันทึกของสถานีด้วยนะครับว่าseismogram ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าคลื่น P ที่มาถึงเป็นสีแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วพอคลื่น S ที่เดินทางไปถึงบ้านหลังสีเหลืองหลังคาแดงกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนตัวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับพอเคลื่อนไปถึงปุ๊บตัวบันทึกเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิกก็ขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณที่ตรวจรับได้ขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินนะครับว่าคลื่นมาถึงจะเห็นว่าเดินทางขึ้นมาทีหลังแล้วก็มีขนาดแล้วก็ความถี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
0: Thank you the last wave to come inis the surface wave. It is the slowest and most damaging wave, and it is recorded on all three components of the seismometer, the vertical and the horizontal, and it's shown yellow on the plot below. Please translate, and let's move to the next, not yet, but let's move to the next video when he's done.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ก็จะเห็นว่าสุดท้ายนะฮะ เราจะเห็นคลื่นที่เป็น surface wave นะครับหรือที่เดินทางไปตามผิวโลกนะครับคือในวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอสังเกตเห็นอยู่นะครับเมื่อตะกี้นะครับจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยเดินทางไปตามผิวโลกความโค้งของผิวโลกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงที่บ้านเหลืองหลังคาแดงหลังที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับเป็นคลื่นที่เดินทางไปได้ช้าที่สุดแต่ว่าเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็หลักถ้าเราดูในบันทึกไซส์โมแกรมเราจะเห็นว่า สามารถตรวจวัดได้ทั้ง3 channel ก็คือvertical แล้วก็ horizontal ทั้ง2นะครับก็คือเป็นคลื่นที่มาได้แบบรุนแรงมากนะครับครับ thank you Dr. Dean you can go ahead
0: All right we're going to quickly show another animation again from Iris that recaps howit's important in seismology to look at the time between the S and the P wave and how that tells us how far away we are from an earthquake. So if Max could start that. So this shows an earthquake at the top of the earth up there. And we have our seismometers. And the P wave is the first wave to arrive. That's the red. And the next is the S wave, and that's the blue. And what you can see as you get further and further away from the earthquake, the separation between the S and the P wave increases. And this is how we use seismograms from our seismometers to determine how far away an earthquake is from that seismometer. You can stop the animation and please translate, if you will, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับในแอนิเมชันครับต้องขออภัยที่ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเขามีจะเห็นว่านี่ฮะพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวอยู่ในที่ต่างๆนะของครึ่งเซี่ยวหนึ่งของโลกนะครับจะเห็นการเดินทางของคลื่น P ที่เริ่มเดินทางมาถึงสถานีวัดต่างๆนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแล้วตัว S wave ก็จะตามมาที่เป็นสีน้ำเงินนะครับจะเห็นว่าพอถึงตามสถานีวัดต่างๆก็จะเริ่มมา S P wave เสร็จผ่านไปถึงสถานีสุดท้ายตั้งนานแล้วแต่ว่า S wave เนี่ยเพิ่งตามมาข้อสังเกตที่เห็นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าช่วงห่างระหว่างของระยะเวลาที่มาถึงระหว่าง P กับ S wave เนี่ยจะมากขึ้นตามระยะทางของสถานีวัดนะครับตรงนี้สิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะช่วยในเรื่องของการหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวนะครับ thank you Dr. Dean go ahead please
0: thank you Dr. Didi So one important aspect of these seismometers that we are using, the Slinky seismometers and research seismometers, is that they respond maximally to the frequencies of seismic waves. And therefore, when we design a Slinky seismometer, we have to think about how to make our oscillator so that it matches the frequencies of these seismic waves. And so what we're going to do now, starting with Alexa, is we're going to explore how the different characteristics of oscillators actually control the fundamental frequency of the oscillator. And I'll turn it over to Alexa.
1: Just give me a quick translation here.
0: Sure.
1: Thank you. ครับเนื่องจากในการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของหา frequency ที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาสร้าง slinky seismometer ในการที่จะเลือกตัว K ของ spring ว่าให้เหมาะสมที่จะตอบสนองกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องมีการทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความถี่ของคลื่นนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับว่าตามที่ Professor Toomey ได้เล่าให้ฟังแล้วนำภาพมาแสดงว่าความถี่ของแผ่นดินไหวเนี่ยคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่เทียบกับคลื่นเสียงที่มนุษย์เราสามารถที่จะรับฟังได้นะฮะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
2: All right So last session we investigated what happened when you put a mass on a spring and we talked about the equilibrium position
3: session we're going to look at what happens when you pull the mask down and then let go. On your

0: printout, you should have an empty graph that is highlighted yellow. On there, we're going to ask you to draw the movement of the mass and what you think it will do relative to the equilibrium position. So consider the x-axis on that graph to be the equilibrium position. Please draw what you think the mass will do over time. Thank you.
1: Thank you, Alexa. We kind of lost your voice just a little bit, so I'm not so sure whether I can capture everything, but more or less what we are trying to do, I'll tell the teacher here.
2: ครับอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาทำการทดลองโดยการใช้สปริงนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำหนักไปทีละเพิ่มน้ำหนักไปทีละสเต็ปนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทดลองอีกแบบหนึ่งก็คือพอใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าสปริงเนี่ยเวลาเราดึงให้มันคือถ้าอยู่ในสภาวะที่มันสมดุลหรืออีควิลิเบียมเนี่ยแล้วใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราใส่น้ำหนักแล้วเราดึงให้มันดีดตัวเองเนี่ยให้เราลองทำนายนะครับให้อาจารย์ลองทำนายดูว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงถ้าเรานำมาพลอตในกราฟนะครับนำมาพลอตในกราฟที่มีที่เป็นระยะเวลานะครับโทษพลอตในกราฟที่เป็นระยะทางกับเวลานะครับตามที่เขามีตัวอย่างให้ดูแต่นะครับนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีในคู่มือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนะครับข้างหลังช่วยโชว์สไลด์ที่18นะครับในเอกสารครั้งแรกที่เราใช้นะครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับอันนี้ทางโน้นเขาก็เลยลองถามว่าให้เราลองทำนายดูว่าให้เขียนกราฟที่เราจะทำนายว่าถ้าหากว่าเราใส่ mass ลงไปแล้วก็ให้ spring มันขยับกราฟที่เป็น vertical position ของตัว spring นี้กับตัวเวลานะฮะอาจารย์คิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับพอจะลองทำนายได้ไหมครับ
1: Jandine, Alexa, can you see the picture?
0: Yes, we can.
1: Yes.
0: That looks very good. Thank you.
1: All right. Yes. You can go ahead, please. Yes.
3: Okay, so we didn't want to just leave you hanging after you made your prediction, so we're going to go ahead. And I think, was it Max? Yeah. Max will make a graph for you. Go ahead, Max.
4: So using this motion sensor, we're going to measure the position of the spring vertically, just like we talked about. And you want to translate that, and then we'll show the graph.
1: Thank you, Max. ครับก็ทางผมก็เลยให้ Max นะครับจะลองทดลองทำดูว่าที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับสปริงนะครับครับก็จะเห็นว่ากราฟที่เขาวัดได้จากการที่ใช้สปริงแล้วก็ทำให้แกว่งเนี่ยจะออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่อาจารย์ได้ทำนะครับครับ Thank you Max you can go ahead
4: Thank you Dr. D I believe we're going back to Dean
3: aren't something that you only learn about in math classBut they actually really exist in nature. Please translate.
1: I sort of missed your first sentence or something. Can you speak it again, please? Thank you.
3: Okay. I said one of the things that I like to tell students when I show them this is that sine waves are not just something that you learn about in math class.
1: จะเห็นจากรูปร่างกราฟที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นไซน์กราฟนะเป็นรูปร่างแบบตัว S นะครับก็บอกว่า

0: าจารย์ดีเองก็พยายามบอกนักเรียนของเขาว่าไซน์กราฟเนี่ยไม่ได้มีแต่อยู่ในตำราเรียนเท่านั้นนะครับแต่ในมีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับครับ Thank you Dr. Dean
1: Thank you So what we're going to do next is we're going to do an activity where we would change characteristics of our oscillator and we would see how that impacts in particular the frequency of the oscillation or in other words the number of times it bobs up and down in some period of time say a second and so we think there may be three things thatmight affect our oscillator, and one of which would be changing the mass that is hung on the spring, and the second of which would be instead changing the spring and using a stiffer or a less stiff spring, or third, we might actually see how important the initial displacement, the pull of the oscillator down from equilibrium position and change that and then time it and let go and see how that affects the frequency. So we want to do an activity now where we will be changing these things. And we worked out a method for doing this that involves using a smartphone and making a video of the oscillations to take data from. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมนะครับที่จะทำการทดลองต่างๆเกี่ยวกับของตัวแกว่งที่ว่านะครับซึ่งเราก็จะดูว่าที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆลักษณะต่างๆนะ characteristic ของ spring นะไม่ว่าจะเป็นในอีก 2-3 อย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะฮะมีการดูว่ามีผลทำให้มีความถี่ของการแกว่งเนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็คงต้องคิดนะฮะว่าอะไรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับได้แก่อันแรกก็คือถ้าเราเปลี่ยนขนาดของลูกตุ้มน้ำหนักนะครับที่เราถ่วงสปริงนะจะมีผลไหมกับความถี่นะถ้าเราประการที่สองก็คือถ้าเราเปลี่ยนสปริงนะครับสปริงที่มีค่า K หรือค่า stiffness หรือค่าความแกร่งนะความแข็งของสปริงเนี่ยนะครับว่าที่มันต่างกันจะมีผลไหมกับความถี่นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือเราจะทดลองกันในเรื่องของถ้าเราดึงสปริงให้มันอยู่เลยตัวอีควิลิเบียมของมันแล้วก็จะดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการดึงสปริงมากกว่าอีควิลิเบียมเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของการแกว่งอย่างไรนะครับ
2: Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
1: So, one thing that's important is to define what we're going to call a standard oscillator. And we would use something that has a certain spring constant. I don't know what yours is, but ours is about 12. And it would have a certain standard mass hung on it. And then to start it oscillating, we would pull it down a certain distance, 10 centimeters. And then to be good scientists, what we need to do is vary one characteristic at a time. Let's just say, I'm sorry? Yeah, the displacement, how far we pull it down.But we keep everything else the same during that experiment. So we always use the same spring and the same mass, and we just simply vary how far we pull it down before we start.

0: So we could say 5 centimeters, 10 centimeters, 15 centimeters, 20 centimeters, and get data points that way. So what we're going to do now, I'll give you a minute to translate that, Dee Dee, and then let's go ahead and go from there.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับในวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ดร. ดีนบอกว่าสำคัญมากในการศึกษาการแกว่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะฮะของเขาจะทำการทดลองโดยใช้ Spring นะครับซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าของเราเนี่ยค่าเคเราเท่าไหร่จริงเราก็ยังไม่ได้ทำการทดลองเราก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเคของเราเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ของเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยค่าเคเขาอยู่ที่ประมาณ12นะครับอยู่ที่ค่าประมาณ12เพราะฉะนั้นการใช้ตุ่มน้ำหนักนะในการที่จะดึงออกมาลงมามันก็จะประมาณ10เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าในการทดลองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพยายามที่จะฟิกซ์ตัวแปรอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าเขาจะใช้วิธีดึงสปริงลงมาที่ระยะทางต่างๆนะครับมันจะเป็น5เซนติเมตร10เซนติเมตร15 20เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะที่คงพารามิเตอร์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของตัวสปริงเอาไว้นะครับ Thank you Dr. Dean
0: Thank you Dr. Dee Dee So what we wanted to do next is to have Max show you how to actually take the data is that right with the smartphoneand how you would analyze it using this free software called Tracker. And so I think I will turn it over to Max while you translate, and he will walk through. So excuse me a second. So we start this process by taking our smartphone and taking a video of the motion of the oscillator, and then we can pull it into Tracker and do the analysis. And I'll let Max take over from there while you translate, please, Dr. Dee Dee.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ต่อไปเขาก็จะDr. Dean ก็จะให้ Max นะทำการทดลองนะโดยวิธีแรกนี่เขาจะใช้โทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอการแกว่งของ Spring นะครับหลังจากที่ถ่ายวิดีโอของการแกว่งแล้วเนี่ยก็จะเอาไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับเอาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนะที่ชื่อว่า Tracker นะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อ Tracker ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Thank you Dr. Dean and go to Max
0: I believe we'll go to Max yes please
2: So as Dean said, I'm going to show you how to take data in a single trial using this program called Tracker. And the reason it has an advantage is that you can simply take a video with your smartphone and analyze that on a computer. Whereas this motion detector that we used to show that graph previously requires additional software and proper setup. So if you want to translate, Dee Dee, and then we can...
1: Thank you, Max.กับ Max ก็บอกว่าเขาก็จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับในการที่จะแคปเจอร์วิดีโอนะแล้วก็จะได้นำไปวิเคราะห์ต่อไปทีนี้พร้อมทั้งก็ได้หยิบตัวที่เป็นตัวเวอร์เนียร์ดีเทคเตอร์นะครับที่วางอยู่กับพื้นเพื่อจะใช้ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่เขาพลอตออกมาเป็นกราฟนะฮะซึ่งมันจะง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องมาผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ต้องหาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอีกทั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ต้องซื้อเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีราคาแพงกว่านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ Max กำลังทำก็คือใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะแคปเจอร์รูปนะ Max thank you go ahead please
2: Okay, and Dr. Dee Dee, if you want to encourage the professors there to maybe, while I'm doing this explanation, to start trying to take a video or at least preparing to set something up, that would be great, if it's a possibility.
1: Well, Max, you want them to go ahead with the experiment while you also doing yours, right?
2: Well, actually, let me explain how to take the video first, and then we can maybe try and get something going as we're translating and working on the other steps.

0: That'd be better. Yes. Thank you. ครับก็เดี๋ยว Max ก็จะแสดงให้ดูว่าการ capture รูปวิดีโอเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับเพื่อว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทดลองทำกันนะครับอาจารย์ครับ Thank you Max. Go ahead please.
1: Okay. Thanks Dr. G. So there are a couple things we have to remember when you're taking a video because Tracker has some specific features that we're going to want to use and our video needs to be in the right format and have the right features so that we can take advantage of those. So the first thing is you want to be at about the level of the equilibrium position of the spring. That way any motion you see isn't distorted. For instance, if you were videotaping from down here, it would change the relative distance on your video. And you also want to be as close as you can so that you can accurately track the progress of this mass through its motion in that video. If you'd like to translate, Didi.
0: Thank you, Max. ครับก็บอกว่าก็การเซตอัพนะครับคือนอกจากเราเซตตัวสปริงตั้งแล้วนะครับก็ต้องให้สปริงมันอยู่ในระดับที่เป็นอีควิลิเบียมนะเมื่อใส่น้ำตุ้มน้ำหนักเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ตั้งกล้องวิดีโออย่างที่ Max ก็นำเสนอเมื่อกี้นะครับก็คือให้อยู่ในระดับใกล้เคียงคือระดับเดียวกันกับตัวแมสที่มันอยู่ในระดับอีควิลิเบียมนะครับแล้วก็การถ่ายก็ต้องไม่ไกลจนเกินไปนะครับต้องให้อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คงจะต้องอยู่ในให้มันสามารถที่จะเก็บภาพที่มีการแกว่งได้ครอบคลุมถึงการแกว่งขึ้นลงนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay and one final note about the video is you may notice that I've included a meter stick that will be included in the frame and that's becauseA video has no inherent distance. Tracker is only measuring things in pixels. So by including a meter stick in our video, we can tell that program to actually convert the pixels into a meaningful unit of distance. And while that's not necessarily needed for measuring frequency, if you want to get a physically meaningful measure of amplitude or some other properties, this meter stick would be very important. Translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Max. ครับ อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาจะต้องใช้ไมเมตรนะครับซึ่งที่จริงเราก็มีแล้วแหละครับไมเมตรเพื่อที่จะทำการเป็นตัวช่วยในการวัดหาระยะทางตัวโปรแกรมแทร็กเกอร์ไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกไม่สามารถที่จะบอกระยะทางของการเคลื่อนที่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสเกลมัดหรือว่าไม้บรรทัดนะครับไม้เมตรสำหรับการบอกระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อที่นำไปสู่การศึกษาในเรื่องของความถี่แล้วก็ความสูงของคลื่นที่เป็นแอมพลิจูดนะครับครับ Thank you Max Go ahead please
1: So to save time I've taken a video previously using a setup very similar to this and so if we could switch to the camera the computer feed at this point we can proceed from thereAnd this is just an example of a video that could be used very reasonably to do the kind of measurements that we're trying to do in Tracker. So I'm going to play the video, Dr. Didi, if you could translate as well.
0: ครับ เขาบอกว่าเขาได้มีการทำการ capture วิดีโอไว้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็คือได้พยายามจะนำมาฉายให้ดูนะครับว่าวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้รูปร่างมีการเคลื่อนไหวของตัวแกว่งอย่างไรบ้างนะครับครับ Thank you Max
1: Thank you Dr. D So at this point I'm just going to give you a step-by-step procedure to using Tracker to do the kind of analysis that we're trying to do So the first step is to open the program Tracker And it takes a few seconds. And Didi, maybe if you could translate as we're waiting on these steps, that'd be wonderful.
0: Yes. ครับ เขาก็จะ ต่อไปเขาก็จะทำให้ดูว่าการวิเคราะห์ภาพวิดีโอที่ได้นะครับโดยใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะจะทำยังไงก็เข้าไปเปิดที่โปรแกรมแทร็กเกอร์ก่อนนะครับ Thank you Max
1: Okay Thank you So the next step is to actually import the video that you've taken into the tracker

0: window. And there are two ways to do that. You can hit the File menu and then press Import and import the video. And then you'll need to find that in the Finder that comes up. Alternatively, you can find your video and simply drag and drop it onto the tracker window. You please translate, Dee Dee.
1: Thank you, Max. ครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมแทร็กเกอร์แล้วนะครับให้ไปสามารถที่จะ

0: เข้ามานะไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ลงไปที่ import นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอไฟล์นะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะไปที่ตัวไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็ drag ลากในตัวไอคอนของวิดีโอไฟล์เข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับ Thank you Max go ahead
1: Thank you. And so depending on how your video was recorded, you may find that it's rotated incorrectly. And you can actually do your measurements this way. It's not going to change anything about your measurements. But because it's more comfortable, you may want to rotate that. And to do that, you can add what's called a filter by right-clicking on the video, scrolling to filters and selecting new and choosing the rotate option. And then you can rotate the video as desired.And at this point, we want to rotate it 90 degrees to the right. You could translate, Doc.
0: Thank you, Max. ครับ ทีนี้ในวิดีโอไฟล์ที่เราเข้าไปอาจจะมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรา import เข้าไปแล้วเกิดมันเอียงนะเป็นภาพในแนวนอนซะนะที่จริงแล้วตัวโปรแกรม tracker ก็สามารถจะทำงานได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นแกนไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อให้สะดวกและก็ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเราสามารถที่จะโรเตทภาพวิดีโอของเรานะครับโดยให้ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ New แล้วก็โรเตทนะครับซึ่งในกรณีที่เขาโชว์ให้เราดูนี่ก็คือโรเตทไป90องศานะครับในทางด้านทางขวานะครับครับผมขอบคุณครับThank you, Max. Go ahead, please.
1: Thank you. So one thing I forgot to say about recording the video is that it's very important to record the video before you start the oscillation, because to calibrate our coordinate system in this program, we need to have at least a couple frames where the mass is in its equilibrium position. That way, when we do a curve fit and when we view our results, we can look at that oscillation about the equilibrium position. So...The first few frames of my video are before I've disturbed the mass from that position. So you could translate, Didi.
0: Thank you, Max. ครับเขาก็บอกว่าอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่เขาลืมบอกไปก็คือในการที่จะบันทึกวิดีโอนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าได้มีการบันทึกในขณะที่สปริงกับตุ้มน้ำหนักอยู่ในสภาวะที่เป็นอีควิลิเบียมก่อนที่จะมีการขยับสปริงนะครับเพื่อที่จะได้มี reference หรือว่าค่ามาตรฐานที่จะได้อ้างอิงได้นะครับ Thank you Max
1: Thank you So with that in mind there are two things we need to do before we can actually track the position of the mass The first is to set the origin of the program that it will use to reference the position of the mass So that can be done by clicking this button in the toolbar It saysShow or hide the coordinate axes. And once you press that, a purple intersection will appear, and that can be moved to drag the origin, which is the center of that intersection. And you want to place that somewhere on the mass in one of those frames where the mass is not moving. If you could translate, Dr. Didi.
0: ครับ จากนั้นก็จะต้องมีการเซตตำแหน่งเบื้องต้นของตัวตุ้มน้ำหนักนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่นะตรงนี้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกนะซึ่งจะเป็นปุ่มที่พอคลิกเข้าไปแล้วมันจะเป็นปุ่มที่จะบอกว่า show หรือ hide coordinate axis นะลากปุ่มตรงนั้นให้ไปอยู่ที่ตัวตุ้มน้ำหนักนะครับแล้วก็ให้คลิกแล้วก็ให้ไปเลือกภาพที่มันเป็นภาพนิ่งนะฮะของตุ้มน้ำหนักที่ดึงลงไปที่ข้างล่างนะครับครับ Max go ahead please thank you
1: okay thank you once you've done this and it's important to, it's also important to remember that the place where you put the origin is going to be you're going to want to put that in a spot that you can see throughout the video because you're going to want to track the mass reference from that position on the mass.Because for these tracking purposes, we're going to be considering the mass to be a point mass, a single point in space. And so when you click the mass later, when you're tracking it, you're going to want to click it at the same point that you've placed the origin on it in these beginning frames. You could translate that, Dr. Didi, too.
0: ครับ ตรงนี้ Max ก็บอกว่า

0: การที่มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดตัวโคออร์ดิเนตตรงนั้นนะครับเพราะว่าในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องเป็นพอยต์นะจนเป็นพอยต์ที่เราจะต้องทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวของตัวแมสตัวนี้นะครับก็เลยคงต้องให้คลิกตรงที่ว่ามันเป็นออริจินแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ที่เป็นจุดนะครับ Thank you Max
1: Thank youSo the final thing we must do is calibrate the distance in this video. And that can be done by clicking on this button here to show or hide the calibration options and adding a new calibration stick. Doing so should cause a blue stick to appear, the ends of which can be dragged around freely. And now the point of having your meter stick becomes clear, and you can actually drag the edges of that stickand separate them some known distance. And in doing so, you can tell tracker what conversion factor to use between a pixel in the video and distance in reality. So I've separated these two ends a distance of 5 centimeters. So I'm going to type in 5. And from now on, calibration is complete in this video, and it will know the actual distances involved. If you could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีการ calibrate หรือปรับค่าหน่วยวัดนะครับจากตัว MyMesh ของเรานะครับซึ่งเขาเข้าไปที่ option calibrations meter stick นะครับตัว stick นะฮะพอคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าไปที่ตัวพื้นที่ทำงานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายที่มีเส้นขึ้นมานะครับทางหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอีกหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดึงตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆไปเซตไว้ที่ค่าตรงไหนตรงหนึ่งของไมเมตรของเราก็ได้นะครับแต่ให้มันมีมาตราเซนติเมตรขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวทรัคเกอร์เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะบอกมาตราส่วนให้เราได้เลยนะครับเราต้องเซตให้มันนะครับลากตัวที่เป็นหัวด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยไปไว้ที่ค่าศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็ลากตัวที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยไปไว้ที่บริเวณตำแหน่งที่จะเราสามารถที่จะบอกขนาดได้นะครับตรงนี้เนี่ยในที่เขาตัวอย่างที่เขาแสดงให้ดูเขาลากไปที่5เซนติเมตรเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ขึ้นโดย default ของตัวโปรแกรมก็คือ 100.0 หน่วยนะครับเป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราค่าของที่ Max ก็ทำเขาก็เข้าไปเปลี่ยนให้เป็น 5.00 ก็คือเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank youAt this point, you can hide the calibration stick and the origin by pressing the same buttons. This makes it easier to track the mass. And now we can create the data set that will hold the position of the mass. And we can do this by opening the track menu, opening a new point mass, and clicking. And at this point, we are ready to collect data. And the final thing we can remember is in this plot, which is going to display our data, we want to...be recording the vertical position as a function of time. So if we change that, we can then collect data. You could translate.
0: Thank you, Max. ครับจากนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะซ่อนตัว calibration stick ตัวตะเกียบนะครับโดยการไปคลิกที่ปุ่มเดิมนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เขาก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะทำการวัดในช่วงที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับซึ่งก็เข้าไปคลิกที่ตัวเมนูของเขาดังที่อาจารย์เห็นนะครับครับ Thank you Max
1: Point we want to move the video using these controls on the bottom of the screen to a point where the mass is oscillating and that point we can track the position of the mass by simply holding the shift key and clicking on

0: the center of the mass. Once you click, Tracker will advance the video one frame automatically, and you can click again. And using this method, you can track the position of the mass through ideally multiple oscillations and collect data in this using this method. If you could translate DD while I collect data, that would be wonderful.
1: Thank you. Yes. ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move video นะครับไปเล่นที่ตัว video แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่ spring มันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move video นะครับไปเล่นที่ตัว video แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่

0: ขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you So while Didi was translating I've collected a reasonable sample of data and I'll just continue to get a couple more points but we can see already that the picture of the mass's position looks very similar to the graphs drawn in your guys' example and in the graph we recorded using this motion detector.
0: Thank you, Max.
1: Okay,
0: ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาคลิปนะตามตัวตุ้มน้ำหนักไปตามแต่ละเฟรมของวิดีโอนะครับเราก็ให้เราสังเกตว่ากราฟที่เกิดขึ้นจากการลงตำแหน่งของตุ้มน้ำหนักต่างๆทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับบนจอนะครับอาจารย์จะเห็นกราฟในลักษณะที่เป็นไซน์กราฟคล้ายๆกับที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้จากการใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงคล้ายๆกับที่ทางอาจารย์ได้ลองคาดคะเนมานะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay Dr. D at this point we're ready to analyze the data we've collected and what we want to do is fit a sine wave to this data we've collected and in that doing so we can read out the frequencyof the sine wave and relate that to the frequency of oscillation of the mass. So to do that, we can right click on this plot and click the analyze option. That should open up a window called the data tool. And from here, we can fit a curve to our selected data. You could translate Dr. D.
0: Thank you, Max. เมื่อถึงจุดนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราวัดได้นะครับจากกราฟนะครับโดยการฟิตตัวไซน์เวฟที่เห็นกราฟนะครับเพื่อที่จะหาความถี่ของการแกว่งนะก็โดยการคลิกไรท์คลิกก็คือกดทางขวานะครับบนกราฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ analyze นะครับคือจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Max go ahead please thank you
1: so to fit a curve to our data we click the analyze button in the upper corner and select curve fit doing so should open up a box on the bottom of the screen and we can choose what kind of curve we want to fit and we are trying to fit a sine curve so we can scroll down to the sinusoid optionAnd in this box, we can see that it's trying to fit an equation of this form, which looks good. And we can check the auto fit button. That way, we don't have to give it suggestions for parameters. It will just calculate those on its own. And then we can then select what data points we want tracker to fit by clicking and dragging on the row number and dragging down. So if I want to fit all my data points, I simply drag down to the bottom of this window.And in doing so, we fit a sine curve to our entire collection of data. You could translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Max. ครับจากนั้นก็เราก็จะทำการฟิตเคิร์ฟของกราฟนะครับโดยเมื่อกดดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าที่บ็อกซ์ด้านใต้ของกราฟเนี่ยก็เข้าไปเลือกว่าเราจะฟิตด้วยวิธีไหนนะครับในกรณีนี้เรารู้ว่ามันเป็นเราจะเลือกเป็นไซน์นะก็จะเลือกตรงที่ไซนูซอยนะครับในนั้นก็จะมีตัวสมการอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราดูว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งในกรณีนี้ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลที่เราจะทำการวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลดิบที่เป็นตารางตัวเลขนะครับก็ไปป้ายนะซึ่งในกรณีนี้เขาป้ายหมดตั้งแต่ข้อมูลแรกไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายของเขานะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay and finally we simply need to look in this box that contains the parameters and this will tell us the parameters of the sine function that we fit to our data and from that we can read off the frequency so based on the fit equation we can see that the frequency of this waveshould be related to the coefficient b and this is the number that should be recorded for this trial worth of data And as a final note, there may be a sign difference. There may be a negative frequency or negative amplitude, or B and A respectively. And that is simply due to the horizontal shifting of the sine wave, and an appropriate choice of the parameter C should be able to fix that. But at this point, it doesn't really matter. You can just take the positive value that's shown in those parameter boxes and move on to your next trial. And that completes this tutorial. You could translate, Dr. Didi.
0: Oh, thank you, Max. Sorry. ครับเมื่อทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะได้ผลออกมานำดังที่นำเสนอบนพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีในส่วนของค่า amplitude ที่อาจจะเห็นว่ามันเป็นค่าที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้จะมีผลอะไรจากการทดลองอันนี้นะซึ่งมันจะมีตัวค่า C ที่สามารถที่จะไปปรับแก้ได้นะแต่เนื่องจากไม่มีผลอะไรนะครับก็เลยไม่เป็นปัญหานะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็แม็กซ์ก็บอกว่าก็เป็นการสิ้นสุดการทดลองในครั้งนี้นะครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
1: Thank you, Dr. D. At this point, I'd like to turn it back over to Dean, and we're going to discuss some data that we collected earlier.
2: Greetings. One final point. We noticed that the frequency of the fit we saw there was 5.55, and that is in a unit called radians per second. And if we took that number and divided by 2 times pi, that would give us the frequency in hertz. You may have thought maybe it isn't going up and down 5 times a second. Maybe it was going up and down about 1 times a second. So if you divide 5.55 by 6.28, you get a number kind of near 1. And that's about what we saw. Would you translate, please, Dr. Didi?
0: Dr. Dean, you speak so quick.
2: I'm sorry. I apologize.
0: จะเห็นว่าค่าที่ได้นะครับความถี่ที่ได้ก็ประมาณ 5.55 นะอันนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับซึ่งค่าตรงนี้ถ้าหากว่าเอาไปหารด้วย2พายนะครับเรเดียนมีค่าประมาณ2พายจะได้ค่าเป็นเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบ2พายนี่มันก็กับจุด28หรืออะไรเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดครับค่าที่ได้ก็ตกอยู่ที่น่าจะประมาณสัก1เฮิร์ตซ์นะครับคือ1รอบต่อวินาทีนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: So what we would do is to do this experimentand vary one of the characteristics. And we could vary mass, or we could vary the springs, the stiffness, and in doing so vary the stiffness of the springs, K. Or we could vary how far we pulled the mass down from equilibrium and let go. And each time we change something, we would make a video, and we would do this analysis to determine that characteristic's effect on the frequency of the oscillator. And to save some time, we've already done this. And I will talk first about varying the displacement and letting go. And then Max will talk about varying the springs. And then finally, Alex will talk about varying the mass. So please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับเขาก็บอกว่าการทดลองต่อไปนะฮะก็จะเป็นการพยายามเปลี่ยนตัวแปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นการเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักในขนาดต่างๆน้ำหนักต่างๆนะครับหรือการเปลี่ยนสปริงที่มีค่า K หรือค่าความแข็งที่แตกต่างกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระยะทางที่

0: ที่เขาดึงสปริงออกไปที่ระยะทางต่างๆกันแล้วก็ดูว่าสปริงมันมีการแกว่งอย่างไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยดีนก็จะนำเสนอในส่วนที่เขาทำการทดลองคือเขาบอกว่าได้ทำการทดลองแล้วแหละเป็นการประหยัดเวลาพวกเรานะครับไม่อย่างนั้นพวกเราจะต้องมานั่งหากันคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกวิดีโอแล้วก็นำไปวิเคราะห์ทำแบบที่แม็กซ์ทำให้ดูเราตั้งแต่ต้นนะจนจบคือมันก็จะใช้เวลามากนะครับถ้าหากว่าจะทำการทดลองให้ครบทั้งหมดแต่ว่าดร.ดีนก็ได้บอกว่าเขาได้ทำการทดลองเสร็จหมดแล้วแหละนะก็เลยจะแบ่งภาคกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวดร.ดีนก็จะมาพูดถึงผลที่ได้จากการที่เปลี่ยนแปลงระยะการดึงสปริงนะครับที่ขนาดต่างๆนะครับว่าได้ผลอย่างไรนะครับในขณะที่ Max เองก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เปลี่ยนค่า K ของ Spring นะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ Alex เองก็จะมาดูในเรื่องของการที่เปลี่ยนขนาดตุ้มน้ำหนักนะครับว่าที่น้ำหนักต่างๆกันผลจะเป็นอย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: If you could now look at our computer displayon the screen. Thank you. First, I want to thank Max for taking all this data. This was a lot of work, and I appreciate that. In this experiment, we varied only the initial displacement from equilibrium, which is plotted across the bottom, the x-axis. And then we plotted the frequency from our analysis of each of those changes.And I have a question for my Thai colleagues. Do they think from this plot, does the initial displacement affect the frequency? Do you think yes or no, and perhaps why? If you want to discuss it amongst yourself for a minute or two, please.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ก็จะเห็นที่กราฟเมื่อกี้นะครับพอดีภาพไม่โชว์แล้วขอดูที่ภาพกราฟเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ทราบว่าจะโชว์ขึ้นมาได้ไหมฮะจะเห็นว่าผลที่เขาได้ไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ที่ได้นะจากกราฟที่เห็นจะมีแกนหนึ่งจะเป็นฟรีเควนซีแกนตั้งนะครับส่วนแกนนอนจะเป็นเดลต้าเอ็กซ์ก็คือระยะทางที่เขาดึงสปริงไปนะครับให้อาจารย์ลองพิจารณาดูว่าอาจารย์เห็นว่าระยะทางที่ดึงที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลกับฟรีเควนซีของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบดูนะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยครับว่าอย่างไรนะครับ
2: ให้เปรียบเทียบสองรูปนี้ใช่ไหมอาจารย์รูปที่1กับ1จุดสองตีแค่บาทหรือเฉพาะด้านนี
0: ้ครับเดี๋ยวนะครับงั้นผมถามกันนิดนึงครับดร. Dean are you focusing on the first graph you seem to have two graphs showing on the screen
1: okay
0: are you going to focus on just the first one or this or both of them
1: actually those are graphs of the same data setAnd if you notice on the left-hand one, the first one, the scale, the axes, is quite large. You know, there's small steps between boxes, whereas on the right, we've rescaled the data. And I did that intentionally because students will sometimes auto-scale, and they may see something that looks like it's not flat and not pay attention to the frequency axis in these.So I don't know how to pose that to your teachers there, but I guess the question is that is the same data set plotted in two different ways, and I'm still asking the question as to whether the changing the initial displacement really affects frequency based on that graph.
0: Okay, thank you. How much time would you give us? Quickly, eh?
1: About 2 or 3 minutes, okay?

0: โอเค thank you ดร.ดิมครับอาจารย์ครับลองพิจารณาดูนะครับกราฟที่เห็นเมื่อกี้นี้สองข้างซ้ายขวาที่จริงแล้วก็คือกราฟเซตเดียวกันนั่นเองนะจากข้อมูลเซตเดียวกันคำถามก็คือว่าอาจารย์คิดว่าการที่เราเปลี่ยนขนาดของการดึงจ่ายควิลิเบียมของสปริงที่มีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์คิดว่าไงครับ
1: ก็ถ้าระยะยืดออกมามากๆเนี่ยความถี่จะน้อยเนื่องจากว่าค่าของการแกว่งก็จะใช้เวลานานมากก็คือกว่าจะขึ้นกว่าจะลงไม่ทราบนะคะก็คือถ้าเกิดเอาลงมาเยอะๆเนี่ยมันกว่าจะขึ้นกว่าจะลงมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะ
2: น่าจะนานกว่า
1: น่าจะนานเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลานานมากกว่าดังนั้นมันก็จะได้ความถี่น้อยกว่าค่ะอันนี้เมื่อกี้ดูตามที่อาจารย์ดึงเมื่อกี้นั่นนะคะ
2: แต่ถ้าจากที่จากการทดลองผลที่เขาทำได้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ยังดูกราฟยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นเป็นเส้นมันพอดตรงจุดต่างๆที่มันมีตัวระยะที่มันระหว่าง4กับ8เนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอยู่ยังมองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะกราฟที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้สองข้างใช่ไหมครับมีซ้ายกับขวาที่จริงแล้วทางด้านขวาอาจารย์จะเห็นว่าจุดต่างๆเนี่ยมันวางอยู่บนเส้นเดียวกันเลยนะครับคงต้องพิจารณาดูสเกลนิดนึงนะครับสเกลทางด้านขวาเนี่ยจะหยาบนะครับคือจะหยาบกว่าสเกลทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นออโต้พล็อตนะเวลาพล็อตปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มันจะแผ่กระจายเต็มกราฟเลยนะครับขึ้นลงขนาดไหนก็จะเต็มกราฟเพราะฉะนั้นสเกลตรงนี้จะละเอียดนะทีนี้พอพล็อตใน2รูปแบบแล้วมันก็เลยดูว่าข้างนี้ให้ความถี่ที่เหมือนกันข้างนี้ทำไมให้ความถี่ที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยเราดึงมาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้ความถี่เนี่ยไม่เท่ากับที่ดึงน้อยๆนะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ของสปริงเนี่ยในระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมครับมันน่าจะให้ความถี่ที่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ท่านหนึ่งคิดว่าไงครับหัวหินมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ
3: ความถี่คงเดิมครับเนื่องจากว่าเรื่องของคาบเนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผลความถี่ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
0: อาจารย์จะขยายความเพิ่มเติมไหมครับว่าที่บอกว่าคาบไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นยังไง
3: หมายความว่าเวลาขณะที่ให้ลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอัตราที่ความถี่เท่าเดิมเพราะนั้นค่าผลของจากสูตรคือ t เท่ากับ2พาย square root แคท m เนี่ยเพราะนั้นผมมองว่าค่าของ f เนี่ยย่อมคงเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าของผลจากกราฟของสปริงครับ
0: Back to Dr. Dean, please. Are you there?
4: Yes, sir. Yes, I am. Thank you. What did people think, Dr. Didi?
0: Yes, there seems to be two opinions so far. Okay. One of the opinion is that if the initial distance is higher, then it should give different frequency because the further you pull the spring, the longer the distance that the spring has to move. And that is one of the opinion. And the other one is that

0: the frequency should be more or less the same, because it's not going to change anything because the phase is the same. So the frequency of the spring should be the same no matter how far you pull the springs down. Yes.
1: I think I'd say that I like the second answer better than the first one. And based on the data, we can see that a fit through the data is a horizontal or flat line. And that means if I change the initial displacement, I do not change the frequency. So the frequency is independent of the initial displacement. One thing that's important is that if I pull it further away from equilibrium position, it has a greater force on it, and that actually then causes it to move back to equilibrium faster than if I pull it less far away from the equilibrium position. So please translate that, and then I think we'll move on to looking at mass as a variable with max.
0: Thank you, Dr. D. Yes.
2: ก็จากที่ให้ความเห็นไปนะครับก็คือทางดีนเขาอาจารย์ดีนเขาบอกว่าเขาชอบความเห็นที่สองนะครับก็คือไม่ได้ทำให้มีความถี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามีการตึงสปริงในขนาดที่ต่างๆกันเพียงแต่ว่าก็แสดงเห็นว่าความถี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับระยะทางตั้งต้นที่เราดึงสปริงทีนี้การที่เราดึงสปริงออกไปในระยะทางที่มากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มแรงในการดีดกลับของสปริงนะครับเพื่อที่กลับเข้าไปสู่สถานะอีควิลิเบียมให้เร็วขึ้นนะครับก็อีควิลิเบียมในที่นี้ก็คงหมายถึงการความถี่ที่คงที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูตัวแปรตัวอื่นกันนะครับ Dr. Dean, thank you. Go ahead, please.

0: Dr. Dean, are you there?
1: Did you hear me?
0: Yes. Okay. For now, yes.
1: So Alex will talk to us about how varying the mass of the oscillator changes or doesn't the frequency.
2: Hello. Newton's second law states that an object in motion tends to stay in motion. This is a quantity called inertia. Please translate.
0: ครับ Alex ก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงน้ำหนักขนาดตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆนะกับผลที่จะได้กับความถี่ที่จะได้นะครับทีนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มแนะนำในเรื่องของความเฉื่อยแรงเฉื่อยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: Inertia is essentially the ability to resist changes in motion. And for that reason, as we change the mass, increase the mass, and thereby inertia, the rate of oscillation tends to decrease.
0: Alex ก็บอกว่าการที่เราเพิ่มตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆที่หนักขึ้นก็จะเท่ากับว่าเราเป็นไปเพิ่มความเฉื่อยให้กับตัวสปริงนะครับซึ่งจะทำให้มีความถี่ที่ลดลงนะครับ Alex go ahead please thank you
2: so if you could show the data set we have up on the screen so as you can see we have varied the mass from 0.5 kilograms up to 1 kilogram this has had a noticeable decreaseIn frequency from 1.1 hertz or oscillations per second to 0.83 or so oscillations per second.
0: Thank you, Alex. จากกราฟที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าจากการที่เพิ่มขนาดตุ้มน้ำหนักขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นความถี่ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับ Alex, go ahead, please. Thank you.Alex, can you hear me?
2: I can hear you.
0: Go ahead, please. Thank you.
2: So mass decreases, or the increases in mass decrease frequency. And another variable we can change is called spring stiffness, or K. We'll show a data set now. This is spring stiffness.Which, as you can see, as spring stiffness increases, the frequency of oscillation increases as well.
0: Thank you, Alex. ครับก็เลยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าหากว่าค่าคงตัวของสปริงหรือความแข็งของสปริงนะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับจากกราฟความสัมพันธ์ที่แสดงเห็นเมื่อกี้นี้นะครับ Alex thank you go ahead please
1: okay I'm going to go ahead next as soon as the camera comes around thank you so on about page 3 of the handout there is a formula and this is through more careful analysisThat shows that the frequency of the oscillator is equal to 1 over 2 pi times the square root of k over m. In other words, the square root of the stiffness divided by the mass. And this is through a more careful analysis of the plots we just showed. Please translate.
0: Thank you, Dean.ดร.ดีนก็บอกว่าให้อ้างอิงถึงเอกสารที่แจกนะครับแต่ทีนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเอกสารเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าด้วยสมการที่มีอยู่นะครับที่บอกว่า F เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพาย นะครับแล้วก็ square root k หารด้วย m นะครับซึ่ง k หารด้วย m ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นค่าตัว k จะเป็นค่า spring stiffness นะครับก็คือค่าคงตัวนะหารด้วยตัว mass นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์นะจากสมการตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลที่เราได้จากตัวที่พลอตกราฟมานะครับก็จะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับดร. จีน thank you go ahead please
1: okay so this equation that we've looked at is very useful in terms of our slinky seismometer and how we build it because it allows us to tune our seismometer so that the oscillator inside bobs up and down maximally at the frequency of seismic waves. And if you look on about page 4 of your handout, I've included a graph showing the frequency of different seismic waves. So please translate and I'll continue.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับดร. ดีนก็ย้ำว่าสมการเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปไม่ทราบอาจารย์จดทันไหม F เท่ากับส่วน1ส่วน2พายคูณด้วย square root k หารด้วย m ที่เป็น mass นะครับสมการตัวนี้มีความสำคัญมากในการที่เรามาทำ slinky seismometer เพราะว่าเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงการฟรีเควนซีของการแกว่งของ slinky spring ที่เราใช้ในไซส์มอลมิเตอร์นะครับนอกจากนี้ในหน้าถัดไปคือหน้าที่4ของโน้ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาบอกว่าดร. ดีนบอกว่าได้นำเอากราฟที่แสดงถึงความแอมพลิจูดแล้วก็ความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นของสุมาตราเมื่อปี2004แล้วก็นอร์ทริชเมื่อปี1994ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่คลื่นที่เดินทางมาถึงเนี่ยมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการที่เราไปดีไซน์ตัวspring oscillator หรือตัวแกว่งของเราใน seismometer ที่เราจะใช้อยู่นะครับ Go ahead please.
1: So if we look at that graph we can see that the frequency range of the two earthquakes shown the North Ridge and the Sumatra was at about say about 1 hertz down to about 0.003 or 4 hertz and that gives usthe range of frequencies that seismic waves resonate in. And so we need to build our slinky seismometer so that its resonance, its particular K over M matches that. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็บอกว่าจากกราฟนะฮะที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อสุมาตรา2004หรือที่นอร์ทริชเมื่อปี1994ก็ตามทำให้เราทราบว่าคลื่นไซสมิกที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ย อยู่มีความถี่อยู่ที่ประมาณ1เฮิรตซ์ถึง 0.003 ถึง 0.004 นะครับเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ K over M นะ K ส่วน M ที่เห็นนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นความถี่ที่เราจะต้องสร้างตัว seismometer ให้มันมีคลื่นที่เรียกว่าคลื่นเสริมหรือ resonance ของความถี่ของคลื่นให้ใกล้เคียงกันเท่าเทียมกันนะครับในการที่จะมาออกแบบสร้าง slinky seismometer ของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you. Now we'd like to show you a very nice simulation, computer simulation. They're called apps. That's called a resonator. And we can use this on a computer to simulate driving our oscillator at different frequencies and seeing how it responds. In a minute, Alex is going to show us how to use this app. I just want to point out one little sticky detail. The app itself will not go to low enough frequencies to simulate our Slinky seismometer. So if you look at page 5 of the handout, we've employed a trick where we have essentially said that we could multiply the mass and the spring constant both times 10 and not affect the resonant frequency of our oscillator. So we're going to do that trick. And I misspoke. Sorry, Dr. Didi. I meant to say that we can't make the spring constant low enough to match up to our oscillator. So please translate that.
0: Okay, that's clear.
3: Thank you, Dr. Dean.
0: ครับก็ดร. ดีนก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นแอปนะฮะที่จะบอกถึงมีการที่สามารถที่จะทดลองว่าสปริงที่กำหนดค่า K นะค่า M นะครับเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะหาว่าค่าความถี่ที่เหมาะสมในการทดลองใช้สปริงนะฮะว่าจะสามารถทำการทดลองได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าในตัวแอปที่เขาใช้นะซึ่งเป็นของ University of Colorado Boulder เนี่ยนะครับเป็น simulation ที่เรียกว่า FET นะ PHET เนี่ย FET Resonator Appนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้กำหนดค่าบางค่าได้นะครับเกี่ยวว่าลิมิตของตัวแอปมีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้มันลงมาต่ำจนถึงความถี่ที่เราจะทำการตรวจวัดแผ่นดินไหวได้นะครับก็เลยทำการปรับจากสมการนะครับโดยจากสมการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2พาย square root k ส่วน m นะครับโดยปรับให้คูณด้วย10ทั้งบนและล่างนะครับก็คือ square root กลายแทนที่เป็น square root k ส่วน m ก็กลายเป็น square root 10 k ส่วน 10 m นะครับเหมือนกับประมาณว่าจะหลอกโปรแกรมให้ทำให้เราทำการทดลองให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับดร. ดีน thank you go ahead please
1: thank you I'm going to turn it over to Alex and he's going to show us the University of Colorado resonator simulator Alex
0: ต่อไปก็ Alex ก็จะนำเสนอให้เรานะครับ thank you Alex go ahead please
2: Sure. Why don't you broadcast the video stream, computer screen? So this is the app. The simulator is an effective and quick way of testing how changes to mass or spring stiffness or frequency affects the spring mass system. And I would like to make the point that there are a lot of these apps online and could be invaluable to a teacher.Who may not have a spring mass system available to them and still wish to, you know, explain this to students. Please translate.
0: Alex, you can go ahead. Yes.
2: Can you hear me, Dr. Yu?
0: Oh, yes, yes. You can just go ahead. We're fine here. Yes. Thank you.
2: Oh, okay, sure.So the first thing I'm going to do is change the mass to 0.71, which is a predefined variable that we determined, and the spring constant to 28.7. again, just to reiterate the point, this is to get the correct resonant frequency that the Slinky seismometer operates in. These are 10 times the real value used in the Slinky.
0: ครับ Alex ก็เริ่มใส่ตัวค่าตัวแปรต่างๆนะฮะที่จะใช้ในการทดลองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ใช้ค่าที่เป็น10เท่าของค่าที่ได้จากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าน้ำหนักของตุ้มที่ใส่นะครับ Alex go ahead please
2: You also have options such as turning gravity on which I'll now doAnd you can use a ruler as well to measure what the displacement of the oscillation would be. Please translate.
0: ครับในการทดลองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าต้องลองใส่ตัว gravity นะก็คือเขามีปุ่มสวิตช์เปิดปิด gravity ได้ด้วยนะครับก็ในการทดลองเราต้องมีค่าแรงโน้มถ่วงในความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วก็เปิดนะ turn it on นะครับเปิดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็นคล้ายๆ mymate ของเรานะครับสามารถที่จะโชว์ขึ้นมาได้แล้วเราสามารถที่จะปรับระยะทางในการแกว่งของ spring ได้ด้วยนะครับ Alex thank you go ahead
2: sure so I will now adjust the frequency to 0.4 hertzAnd set the oscillator in motion. As you can see, it's moving with a frequency of 0.4, and it has some peak-to-peak displacement, or distance, the total distance the mass travels.

0: Thanks, Alex.
1: ครับก็ Alex ก็ได้ demonstrate ให้เราดูนะครับว่าเขากำหนดค่า frequency ของแอปให้เท่ากับ 0.4 Hz นะครับแล้วเขาก็ปล่อยให้ spring มันแกว่งให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นขนาดการแกว่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะวัดหาระยะทางของการแกว่งได้โดยการให้มันเลื่อนไปทีละเฟรมนะครับแล้วก็นำเอาเส้นประที่มีอยู่2เส้นนะครับเพื่อที่จะวัดว่าการแกว่งเนี่ยแกว่งตัวมินิมัมกับแม็กซิมัมขนาดของการแกว่งเนี่ยสามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับโดยนำเอาเส้นประลงมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกตุ้มอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไม้บรรทัดหรือว่าไม้เมตรนะครับลงมาวัดของเขาก็วัดได้ขนาดรู้สึกจะน้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับครับ Alex go ahead please thank you
2: I have now adjusted the frequency to 1.0 and found the oscillation and the oscillation in this case appears to be peak-to-peak amplitude of the oscillation appears to be around 9 centimeters. So as you can see, changing the frequency has an effect on the peak-to-peak amplitude of the oscillation.
1: Thank you, Alex. ครับ หลังจากนั้นเขาก็ทดลองใช้กับปรับค่า frequency ให้เป็น 1.0 รอบต่อนาทีเฮิร์ตซ์นะครับก็จะได้ค่าระยะทางของการแกว่งอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าความถี่ที่สูงขึ้นก็จะมีระยะของการแกว่งสูงขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: In the interest of time I am just going to show you the results of running other frequencies. I ran a total of 5 and tested the amplitude. And here's the results. On the x-axis, there are frequencies between 0.4 and 1.6. And on the y-axis, there are amplitudes ranging from 0.5 centimeters or 5 centimeters to just under 10, about 8.5. Please translate.
1: Thank you, Alex. ครับจากนั้นเขาก็ทำการทดลองที่หลายๆความถี่นะครับแล้วก็วัดระยะทางออกมาพลอตเป็นกราฟอย่างที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเห็นรูปร่างกราฟพอดีก็ไม่ได้โชว์ที่กระดาษที่จอนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ Alex go ahead please
2: yes you can clearly see that the peak-to-peak amplitude was greatest when the frequency was 1. This is known as the resonance frequency, which Gina's talked about. And when we were designing these slinky seismometers, we had to take into consideration the frequency of seismic waves and design our slinky seismometer with that in mind. So we needed to have a resonant frequency of

0: the spring mass system right around 1. Please translate.
1: Thank you. ครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับโชว์แสดงกราฟดีกว่าครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่า

0: มีเพิ่มมากที่1เฮิร์ตซ์นะครับตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นความถี่ที่เป็นresonance นะครับก็คือความถี่ที่มันจะเสริมกันเป็นความถี่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะทำเป็นseismometer นะครับ spring สำหรับ seismometer นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับพอเกิน1ไปก็จะมีค่าการระยะทางของการแกว่งที่ลดลงนะครับ Thank you Alex go ahead please
1: Well, it appears we have just a few more minutes of this lecture, so at this point I'd like to turn it over to Dean, who I think is going to be wrapping up.
2: I think so. Well, thank you. So we've spent some time today exploring simple oscillators consisting of springs and masses, and they really are just like the...simple oscillator that's inside of our slinky seismometer. So here's the slinky from a slinky seismometer, and here is the mass. This is the one that Dee Dee we had now. and so essentially the idea is that we've designed this so that a certain frequency, I'm shaking it if you can't tell, causes it to resonateAnd that moves these magnets here inside the coil quickly, and that makes a big signal for us. And that's what we're going to talk about next time. But notice that if I wiggle this at a higher frequency off of resonance, that the mass doesn't move very much. Or if I do it very, very slowly off resonance, then the mass doesn't move very much either.So we have designed our slinky seismometer to resonate at the frequencies of earthquake waves. And the next time, we will talk about the next piece of the slinky seismometer, the coil and magnet system that serves to detect earthquakes for us and give us signals. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean.
3: Thank you, Dr. Dean.
0: Ajahn Dean, good day.สรุปว่าสิ่งที่เราได้ศึกษากันไปวันนี้ก็จะมีความในเรื่องของ simple oscillator นะครับก็คือการแกว่งแบบง่ายๆนะครับการแกว่งแบบง่ายเนี่ยและความสัมพันธ์ของเรื่องของ spring ที่มีต่อการออกแบบในการสร้าง slinky seismometer นะครับพร้อมนี้อาจารย์ดินก็ได้นำเอาตัว spring ของ slinky seismometer นะครับมาถือในมือเหมือนกันที่ผมได้ทำเมื่อคราวที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นะครับพร้อมทั้งได้มีการแสดงเห็นถึงว่าการที่อาจารย์ดินแกว่งตัว spring พร้อมกับมีตัว mass ตัวน้ำหนักที่แขวนอยู่นะครับการแกว่งที่ spring ที่ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความถี่ที่ระดับหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมีการขยับตัวอย่างมากนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่วงความถี่ที่เขาเรียกว่ามี resonance นะครับก็คือสามารถที่จะมีการแกว่งของตัว spring ในความถี่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งที่ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตัวสปริงจะสามารถตรวจวัดได้ดีนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการขยับของสปริงที่ในความถี่ที่สูงเกินไปนะครับตัวมาสตัวน้ำหนักถ่วงเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและในลักษณะคล้ายๆกันถ้าเคลื่อนสปริงในความถี่ที่ต่ำๆนะครับตัวตุ้มน้ำหนักก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการขยับสปริงในความถี่ที่เหมาะสมนะครับเมื่อตัวแม่เหล็กหรือน้ำหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านตัวคอยนะซึ่งตรงนี้จะมีผลในการที่จะส่งสัญญาณนะที่จะตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้นำมาพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของแม่เหล็กกับการ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: อ๋อไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เอ๊เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: อ๋อร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตาม

0: หาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งเอ๊แล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: เอ๊ะนั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์เอ๊ะชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: เย้พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เย้เย้เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ระบบการผลิตเราเรียกว่าเรามีมาตรฐานการผลิตข้อสอบก็คือยังต้องคำตอบก็คือต้องมีความตรงตามเนื้อหา content validity คำตอบคือต้องมีความเที่ยงตรงหรือมีความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นเชื่อเรียลไลบิลิตี้คำตอบก็คือข้อสอบเราต้องมีความยากง่ายอำนาจจำแนกในระดับที่เหมาะสมข้อสอบโอเน็ตมันเป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะฉะนั้นสตส.กำหนดไว้เลยครับว่าข้อสอบถ้า100คะแนนนะครับควรจะเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลาง60คะแนนข้อสอบที่มีความยากและยากมากประมาณ20คะแนนข้อสอบที่มีความง่ายและง่ายมากประมาณ20คะแนนนี่คือคุณลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราก็ยึดหลักข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ทีนี้โจทย์ข้อที่3เขาบอกโอ้ปีที่แล้วนี่ข้อสอบค่อนข้างจะยากเกินไปเนื่องจากว่ายังไม่คุ้นเคยพอดีข้อสอบของโอเน็ตเรามี

0: แบบทั้งหมดอยู่4รูปแบบเราก็ฟังดูนะครับแล้วก็ผมก็ไปเมื่อกี้ผมบอกว่าผมได้ฟังทั้งหมดฟังทั้งครูบาอาจารย์ผมก็ไปเป็นไปตามโรงเรียนก็ฟังมาทั้งหมดฟังเสียงสะท้อนก็ได้คำตอบที่ตรงกันว่าข้อสอบออนเน็ตควรจะมี2รูปแบบแต่ว่ารูปแบบอื่นๆขอให้ลดลงหน่อยเพราะนั้นปี2554จึงมีกำหนดออกมาว่าข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระจะมีรูปแบบข้อสอบไม่เกิน2รูปแบบโดยกำหนดไว้เลยครับว่ารูปแบบที่1ที่ใช้ทุกวิชาเลยก็คือที่เราเรียกว่าข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบให้เลือกตัวที่ถูกที่สุด1ตัวรูปแบบนี้ถ้าเป็นป.6 กับม.3จะใช้4ตัวเลือกถ้าเป็นม.6จะใช้5ตัวเลือกแต่ว่ากำหนดไว้ว่ารูปแบบนี้ค่าคะแนนเต็ม100จะไม่ต่ำกว่า80คะแนนรูปแบบที่2คือรูปแบบอื่นๆรูปแบบนี้กำหนดไว้เลยว่าถ้าคะแนนเต็ม100จะไม่เกิน20คะแนนนั่นก็คือถ้าเต็ม100คะแนนก็จะมีเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ80คะแนนหรือมากกว่าเป็นข้อสอบปรนัยแบบอื่นๆเช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็เป็นข้อสอบแบบให้เติมคำตอบที่ถูกให้ระบายค่าที่เป็นตัวเลขนั้นไม่เกิน20คะแนนนี่คือเป็นโจทย์3ข้อที่ผมได้รับข้อเสนอแต่ทั้งหมดโจทย์3ข้อที่ผมตอบนี้ตอบก็คือสตส.ก็ใช้วิเคราะห์ทั้งเชิงหลักวิชาและฟังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
1: เสียงออกมา
0: ครับ
1: เราคงจะต้องไปเรียนถามคุณครูที่คลุกคลีกับเด็กๆแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอบโอเน็ตและสอนวิชาต่างๆเพื่อให้เด็กสอบได้เนี่ยมีคำถามอะไรที่อยากจะถามอาจารย์สัมพันธ์ก็ลงรายละเอียดลึกลงไปเลยได้นะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นคือจะขอถามอาจารย์นะคะว่าในการออกข้อสอบเนี่ยนะคะของสตส.นี่นะคะคำนึงถึงตัวผู้เรียนหรือไม่เพราะว่าสาเหตุที่ป้องกันสารตัวนี้เนื่องจากฐานะของผู้ปกครองแต่ละท่านนี้จะไม่เหมือนกันบางท่านร่ำรวยบางท่านก็ปานกลางบางท่านก็ยากจนนะคะถ้าเปรียบเทียบในลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเด็กที่เรียนโรงเรียนเอกชนโอเคมีฐานะนะคะเด็กที่อยู่สพท.หรือกทม.ก็คือปานกลางมากยากจนมากโอกาสที่จะไปเรียนพิเศษมีน้อยนะคะตรงนี้แล้วก็ประเด็นตรงนี้ก็คือได้ยินท่านอาจารย์พูดว่ามีนำรูปทางคือเอาอาจารย์ที่สอนมาช่วยในการออกข้อสอบด้วยนะคะโดยการลักษณะฟิลเตอร์ตรงนี้จะทำให้เด็กได้โอกาสเนี่ยจะสู้คะแนนไม่ได้ตรงนี้อยากทราบว่าในการออกข้อสอบคำนึงถึงตัวนักเรียนหรือไม่คำถามประเด็นตรงนี
0: ้ต้องตอบว่าการออกข้อสอบคืออะไรการออกข้อสอบก็คือการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเด็กที่ไหนก็ตามเนี่ยจะต้องมีคุณภาพขั้นต่ำเท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าวัดยึดอะไรยึดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนดไว้ในหลักสูตรใครเป็นคนทำผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการบริหารการนิเทศและการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครูบาอาจารย์ต้องรับผิดชอบในการสอนให้มีแผนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นอันนี้คือโจทย์เลยสทศสอบโอเน็ตคือตัวแปรตามก็คือก็ออกตามบลูพริ้นท์ที่ผมบอกว่าตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นอันนี้สิ่งที่เราออกเนี่ยเราก็ออกตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงมากเลยถ้าเด็กจนได้เรียนน้อยเด็กรวยได้เรียนมากผิดครับสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องสอนให้เด็กครอบคุมตามมาตรฐานการเรียนรู้นี่คือโจทย์ของวิชาชีพครู
1: ก็คือสรุปว่าจะเรียนจนโรงเรียนรวยผู้ปกครองจะเป็นไงหน้าที่ของครู
0: ต้องมีคุณภาพขั้นต่ำคล้ายๆเคียงกันแต่ถ้าบอกว่าออกถ้าไม่ประกวดวิชาแล้วตอบไปได้นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป้าหมายของสตส.บอกไว้เลยครับว่าต้องออกให้เกิดความยุติธรรมข้อสอบที่ดีต้องไม่ลำเอียงลำเอียงอะไรบ้าง1เพศไม่ใช่ว่าข้อสอบออกมาแล้วจะทำให้ผู้ชายตอบได้ดีกว่าผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้เพราะนี่ข้อสอบที่ดีต้องไม่ลำเอียงที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือเศรษฐกิจไม่ใช่เด็กคนรวยจะตอบได้ดีกับเด็กคนจนหรือเด็กคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเสียเปรียบคนที่อยู่กรุงเทพอย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อสอบที่ไม่ดีเพราะนั้นเรียนได้เลยว่าข้อสอบเนี่ยจะไม่เอื้อต่อเด็กเก่งไอ้เด็กรวยเด็กจนแต่ผมอยากจะฝากว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีที่ผมเข้าใจอยู่นะโรงเรียนขนาดเล็ก

0: เนี่ยบางทีมีนะครับมีปัจจัยขนุนน้อยการนำผลอันนี้ไปใช้เนี่ยคือสำคัญ
1: ค
0: ือสำคัญคือว่าถ้าบุคลากรข้าราชการนักครูประกอบทำงานเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาต่ำเนี่ยต้องไปดูแล้วครับว่า
1: เพราะอะไร
0: ปัจจัยเครื่องหนุนขาดไหมนี่ต่างหากเพราะนั้นผมเห็นด้วยนะครับว่าผมเห็นด้วยกับความด้อยโอกาสแต่ความด้อยโอกาสนั้นต้องไม่เสียเปรียบเรื่องคุณภาพการศึกษาถ้าอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับ
2: พูดถึงความด้อยโอกาสตรงนี้หมายถึงว่าขณะนี้ในโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งที่ติววิธีการทำข้อสอบนะคะเพราะนั้นคนที่ไม่ได้เรียนกวดวิชาอาจจะไม่เข้าใจวิธีการทำข้อสอบนะเป็นไปได้ไหมที่ทางสทศเนี่ยค่ะจะส่งแนวลักษณะของข้อสอบเนี่ยค่ะไปให้โรงเรียนต่างๆเพื่อได้ฝึกซ้อมกับเด็กก่อนที่จะมาสอบจริงหรืออะไรทำนอง
0: นี้ดีคำถามนี้ขึ้นแล้วครับตอนนี้ไปขึ้นไปดูเว็บไซต์นะครับโอเน็ตเราขึ้นตัวอย่างข้อสอบแล้วนะแต่ละวิชาเนี่ยว่ามีรูปแบบอะไรแต่ผมเคยเสนอแนะอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าครูเนี่ยสอนเต็มที่ในชั้นเรียนผมว่าพอครับผมเคยเจอนักเรียนเก่งๆเนี่ยที่มาสทศผมสัมภาษณ์หมดเลยส่วนใหญ่เด็กเก่งไม่ได้กดวิชาครับแต่ว่าการกดวิชาถามว่ามันมีส่วนไหมมันก็คงมีแต่ผมไม่อยากให้เป็นค่านิยมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยต้องช่วยกันทำยังไงถึงให้การกวดวิชามันมีผลน้อยลงคือใช้ต้องใช้วิชาชีพครูมาสอนให้เด็กคิดเป็นทำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์บอกไว้เลยปฏิรูปการศึกษานะครับต้องสอนเด็กยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กคิดเป็นทำเป็นประเมินคุณภาพก็เน้นเรื่องการสอนโดยผมมั่นใจเลยถ้าใครสอนโดยยึดผู้เรียนสำคัญนะครับผลการสอบเนี่ยดีมากเลยท่านนี้ผมก็มาตอบว่าไอ้ตรงที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยผมเชิญชวนว่าวิธีที่ดีสุดอย่าไปติวครับวิธีที่สุดก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าอยากจะให้เด็กเราโอนเน็ตขึ้นเนี่ยผมอยากจะเสนอแนะว่าให้ประยุกต์รูปแบบข้อสอบของสทศที่ผมคิดว่าดีไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนอย่าไปบอกเด็กว่าเดี๋ยวจะสอบโอนเน็ตแล้วนะมาติวกันนะผมว่าเด็กมันก็ถ้าเราเป็นเด็กเราก็รู้แต่ต้องบอกเด็กว่าเออเนี่ยนะเรามาสอบตัวนี้เพื่อให้เราเรียนรู้อะไรแล้วถ้าเราได้คะแนนโอนเน็ตมันไปสูง มันจะมีผลต่อการไปสมัครงานต่อเรามันมีผลต่อการไปศึกษาต่ออย่างไรก็ตามนะครับถ้าโรงเรียนสอนอย่างหนึ่งแล้วก็สอบอีกแบบหนึ่งคือข้อสอบเช่นวัดความรู้ความจำวัดความเข้าใจไม่ค่อยคิดวิเคราะห์เลยต่างๆแล้วก็มีรูปแบบอย่างเดียวคือรูปแบบแบบอะไรนะแบบ multiple choice อย่างเดียวอย่างนี้เด็กก็ขาดทักษะ
2: คือทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนไม่มากนักที่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ทางสทศมีช่องทางอื่นไหมที่จะทำให้โรงเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบลักษณะอย่างนี้เพื่ออาจารย์จะได้เอาแบบของข้อสอบนี้ไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาครูและพัฒนาเด็กด้วยเป็นตัว
1: ส่งถึงมือเลยอะไรเงี้ยไปสนีไปอะไรเงี้ย
0: ผมเรียนให้เลยปีนี้ทุกช่องทางเลยอันดับแรกคือเว็บไซต์ของสทศ
1: คือ
0: www.neets.or.th ผมกล้าพูดได้เลยครับว่าถ้าผอ.คนไหนครูคนไหนยังไม่เคยเปิดเว็บไซต์ผมว่าท่านต้องเปิดแล้วครับ
1: ยุคนี้ใช่ไหม
0: ถ้าขนาดยุคนี้ไม่เปิดแล้วผมสงสารนักเรียนท่านนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เว็บไซต์ของสพท.ตัวนี้แหละครับคือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีผมไปเราผมวิทยากรเป็นวิทยากรผมบอกเลยไอ้กลุ่มวิชาการงานเนี่ยเด็กมันมีคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วอ่
1: ะ
0: ก็ให้เด็กเปิดสิครับเนี่ยแล้วก็ให้ดูแล้วก็พิมพ์ออกมาหรือสักแอสไซน์เด็กเลยว่าอย่างเงี้ยเปิดเว็บไซต์เนี่ยคือการแล้วก็มันก็ตัวชี้วัดก็บอกว่าเด็กต้องเรียนรู้จาก IT ต้องสรุปตัวชี้วัดของสมศดีหมดเลยแล้วก็ได้ดีมากแต่ผมถามบนเว็บไซต์ของสทศก็เลยตอบไม่ได้ผมว่านี่แหละคือ
1: สรุปว่าอาจารย์ท่านผอ.บอกว่าให้เข้าเน็ตเหมือนเดิม
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คือช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สองที่ผมบอกว่าปีนี้ผมลงสือพิมพ์ครับครบรอบ6ปี9สุพิจิตรผมยังลงสือพิมพ์ไอ้ที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยลงหนังสือพิมพ์เป็นช่วงบูมขึ้นมาเลยอันที่สามนี่คือจริงๆก็เป็นผลงานของอดีตผอ.ท่านกระจายเป็นหนังสือเป็นเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กกระจายไว้หมดเลยไอ้ที่ผมพูดนี่อยู่ในเอกสารเผยแพร่แล้วก็อันที่4คือเราก็ออกในข่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ของสทศเนี่ยครับเราที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะครับแต่ว่าแล้วเราแจกให้ใครเราแจกให้ผอ.โรงเรียนครับแล้วก็แจกให้ผอ.เขตพื้นที่ทุกโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนไหนยังไม่ได้นะครับก็
1: ตามที่ผอ.
0: เชิญบอกเลยครับ

0: เนี่ยมีหมดนะครับฉบับล่าสุดคือตัวนี้ครับมี
1: ตรงนี้มีตัวอย่างข้อสอบอยู่ด้วยไหมคะที
0: ่มีสิ่งที่ผมพูดอยู่ในนี้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยจะบอกแล้วว่าโอเน็ตคืออะไรระบบต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ
1: เนี่ย
0: คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะผมถึงเข้าใจเพราะผมก็เด็กต่างจังหวัดจึงพยายามเอาทุกช่องทางนะครับแล้วก็แต่ช่องทางที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดคือเนี่ยครับพูดคุยกันอย่างเงี้ยมาซักถามกันผมว่าดีที่สุดเพราะนั้นก็เชิญชวนที่อาจารย์พูดนี่ผมก็จะพยายามไปกระจายช่องทางให้มากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าระบบสื่อสารดีระบบสื่อสารจริงๆแล้วเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวนี้การสื่อสารจากเขตพื้นที่จากเขตพื้นที่จะไปโรงเรียนเลยเพราะนั้นท่านเขตพื้นที่ทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงโรงเรียนท่านช่วยดำเนินการหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะ
1: คัน
0: น
1: ี้นะคะผอ.เร่งแล้วนะ
0: เขาจะมีการประชุมเขตพื้นที่กันเดือนละครั้งอย่างน้อยเขาจะประชุมผอ.เพราะนั้นเขตพื้นที่เนี่ยก็น่าจะต้องนำข้อเสนอของท่านอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุด
1: แปลว่าเอกสารข้อมูลเนี่ยถึงแล้วตอนนี้รอเขตพื้นที่กระจาย
0: โรงเรียนก็ถึงอันนี้โรงเรียนก็ถึงแล้วก็ให้โรงเรียนเพราะนั้นถ้าโรงเรียนไหนไม่ถึงนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าช่วยแจ้งมาเรายินดี
1: แจ้งมาที่
0: สทศนะครับที่อาจจะเป็น call center ก็ได้นะครับ022173800
1: ค่ะ
0: 022173800คู่สาย100คู่สายครับ
1: โอ้โหตั้งเยอะ
0: แล้วก็มี Facebook ของผู้บริหาร
1: โอ้โห
0: นะครับมี Facebook นะครับก็ยินดีแล้วก็เราก็จะเดี๋ยวนี้สสสยุคนี้ก็คือยุคที่เราฟัง
1: ค่ะ
0: นะฮะเรายินดีรับฟังข้อเสนอทุกอย่าง
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวของการสอบโอเน็ตทิศทางและแนวทางข้อสอบนั้นยังมีรายละเอียดอีกมากนะคะรวมถึงคำถามที่คุณครูทั้ง3ท่านซึ่งเป็นผู้แทนของ3ระดับชั้นนั้นยังมีอีกหลายคำถามค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันต่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตาม Teachers Network นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
1: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
2: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี
3: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
4: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
1: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
4: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
2: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะก้องเดินด้วยท้องจริง
3: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
1: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาล

0: ปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
1: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
0: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
2: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
3: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
0: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นพวกเราไปกันเลยดีกว่า
4: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแม่กบกันบ้าง
0: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
3: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
1: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
2: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
1: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
0: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งหมี่ขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
3: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
1: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
2: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
4: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
0: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูบรบเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
3: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
2: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
1: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
4: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข
6: กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะ

ซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้

ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ We'll be right back.

0: ัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่แรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับคือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร D ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับ

มีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับn ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือan จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 ให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็นa1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็น a1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับ
จากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วน

a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลังบวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้ว

มุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์บ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทําในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นําเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 เซนติเมตรนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับ
คีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่ให้ความรู้และเนื้อหาสาระในแวดวงการศึกษาในช่วง ETV Mac Report ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับดร.รัชชัยสอนสุวรรณนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีเนื้อหาสาระในการบริหารสถานศึกษาของท่านจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ประสบการณ์ในการทำงานก็เคยเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมกรมสามัญศึกษาเป็นเวลา8ปีแล้วก็ไปทำงานเป็นนักกฎหมายประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่อีก4ปีแล้วไปเป็นนักกฎหมายอยู่ประจำกรมสามัญศึกษาอีก6ปีแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ1ปีแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบันก็20ปีครับปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นโรงเรียน

แข่งขันสูงมาทางสากลโรงเรียนนี้ก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา90กว่าปีนะครับตั้งมานานและเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนนี้ก็ให้เด็กผู้หญิงเท่านั้นมาเรียนนะครับแต่ต่อมาเนี่ยโดยฝีไม้ลายมือของผู้บริการหลายๆท่านนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างนักเรียนหญิงที่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองนะครับก็สร้างมานะครับร่วม90กว่าปีผมก็เพิ่งมารับงานได้ประมาณสัก3เดือนแนวคิดในการบริหารที่นี่ก็คือให้เด็กมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งและมีจิตสาธารณะแนวทางในการสร้างเด็กก็คือเราก็จะสร้างเด็กให้มี IQ สูงที่เรียกว่า intelligent quotient ถ้าเราสร้างเด็กมี IQ สูงได้เนี่ยเราก็จะนักวิชาการที่เก่งคนหนึ่งนะครับและต่อมาเนี่ยเราก็จะสร้างเด็กให้มี EQ ครับ emotional quotient ก็คือฉลาดในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งแล้วอยู่คนอื่นไม่ได้อันนี้ต้องสร้างเด็กให้เก่งและอยู่คนอื่นให้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือ moral quotient หรือ MQ ก็คือเราจะสร้างเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละนะครับเรากำลังวางแผนสร้างตัวนี้อยู่ในเรื่องของ IQ นั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของภาษาเพราะว่าที่นี่ทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือภาษาต่างประเทศนะครับเรามีภาษาต่างประเทศอยู่ 4-5 ภาษาที่ให้เด็กได้เรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาพม่าภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เราก็จะมีเป็นคุณครูที่เป็นเนทีฟเข้ามาสอนสิ่งที่มันกำลังเป็นปัญหาที่เราขบกันไม่แตกก็คือเราจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่อนุบาลจนจบม.6เด็กก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตัวนี้คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเราจัดการเรียนการสอนกันแบบไหนก็จึงมีข้อค้นพบว่าคุณครูที่เป็นคนไทยก็ขาดความเชื่อมั่นในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหลบด้วยการมาสอนวิชาแกรมมาวิชาไวยากรณ์ซึ่งเป็นวิชาที่คุณครูถนัดเด็กก็จะเก่งไวยากรณ์ก็จะเรียนก่อนแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถฟังได้นะครับแล้ววิชาภาษาอังกฤษก็มีหน่วยการเรียนรู้เพียงแค่ 1.5 หน่วยนะครับเรียนแค่3คาบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องปรับนะครับให้มีวิชาเพิ่มเติมกลายเป็น4หน่วยนะครับ2หน่วยกิจ4ชั่วโมงที่4ชั่วโมงเรียนเนี่ยผมก็จะต้องปรับใหม่แล้วว่า2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะต้องจัดเป็นคาบคู่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ครูต่างชาติเนี่ยเขาสอนให้ครบ4ทักษะเลยม.1เนี่ยผมอาจจะให้สอนฟังพูดอย่างเดียวเลยผมกำลังวางแผนอยู่ม.1 จะให้สอนฟังพูดให้เด็กได้ยินฝรั่งพูดและเด็กเข้าใจฝรั่งพูดอะไรและเด็กอยากจะบอกอะไรฝรั่งเนี่ยเด็กก็จะพูดได้นะครับและโรงเรียนของเราก็จะทำให้มีศัพท์ของโรงเรียนขึ้นมาศัพท์ของโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเอาศัพท์ที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราเรียกว่า active vocabulary เนี่ยมาเป็นหลักนะครับเราจะมีศัพท์ของโรงเรียนตอนนี้กำลังผลิตอยู่นะครับเด็กที่จะจบจากเรียนนี้ได้เนี่ยจะต้องสอบศัพท์นี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า exit exam นะครับคือสอบออกคือคุณจะได้เกรด 3.7 3.8 ผมก็ยังไม่ให้ออกจนกว่าคุณจะสอบศัพท์นี้ได้สอบผ่านเรื่องศัพท์เขาจะต้องรู้คำศัพท์และคือคนถ้าไม่รู้ศัพท์ไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้ศัพท์หนึ่งอันนี้คือเราส่งเสริมให้คนเก่งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องหันมามองและหันมาดูก็คือกรณีนักเรียนห้องท้ายนักเรียนห้องท้ายเนี่ยเขาจะถูกทอดทิ้งเพราะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยอยากเรียนเขาเรียนคณิตศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องเรียนวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกมองเป็นห้องท้ายเขาก็เป็นปมด้อยกับตัวเขาครูก็ไม่อยากเข้าไปสอนเพราะเด็กเหล่านี้จะเป็นปัญหาสังคมของทุกโรงเรียนเด็กห้องท้ายนะครับผมได้ใช้วิธีการหนึ่งมาแก้ปัญหาเด็กห้องท้ายแล้วได้ผลเมื่อที่โรงเรียนเดิมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีสำหรับเรียนห้องท้ายโดยให้นักเรียนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแทนที่จะเป็นโปรแกรมทั่วไปให้กลายเป็นศิลป์คอมศิลป์คอมคืออะไรครับก็คือให้เรียนคำนวณให้น้อยที่สุดเพิ่มภาษาเข้าไปหน่อยนึงอาจจะเพิ่มวิชาที่ไม่หนักนักและไปเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดให้มากกว่าเด็กห้องคิงห้องกิ

ถามว่าทำเพื่ออะไรครับเราต้องการให้เขาแค่ชื่อว่าเขาเรียนศิลป์คอมเขาก็มีคุณค่าแล้วว่าเขาโปรแกรมคอมนะเนี่ยโปรแกรมคอมนี่แสดงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักคอมพิวเตอร์เวลาเขาคลิกอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดผลโดยฉับพลันแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเขาจะมีเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนอื่นและที่สำคัญคือเขาจะภูมิใจว่าเขาเก่งกว่าเด็กห้องกิฟต์เขาเก่งกว่าเด็กห้องคิมประสบผลสำเร็จครับเด็กมีความสุขเด็กเรียนมีความสุขเพราะเขาเรียนมาเขารู้เขาเรียนแก้สมการสามชั้นเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้อะเขาเรียนตีโกนเขายังไม่รู้มันทำอะไรได้ทรายสะทรายทรายสามสิบองศามีค่าหนึ่งสองแล้วไปทำอะไรอ่ะในชีวิตเขาไม่รู้แต่คอมพิวเตอร์เขาจะรู้นะครับตรงนี้ที่ผมทำอยู่นะครับความภูมิใจของผมก็คือผมได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งเป็นผู้อำนวยการเงินนิยมแห่งทุกคนทั้งประเทศไทยให้เป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นความไว้วางใจที่ทุกคนมอบให้กับผมและผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตผมมีคุณค่าเมื่อเราเดินมาอยู่จุดนี้เมื่อไรก็ตามที่เราพูดเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้พูดเพื่อตัวเองเนี่ยเราพูดได้เต็มที่พูดได้เต็มปากแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวใครเขาว่าเรานะครับแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จหลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกครับสมบัติทอนี่มาจากคำว่าสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับก่อตั้งมาร่วม40ปีแล้วนะครับโดยผู้ที่ก่อตั้งก็คือหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและก็ดร.ก่อสวัสดิธานิชแนวคิดของสบมท.ก็จะมีเรื่องสำคัญอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการระดมสมองเพื่อช่วยภาครัฐนะครับในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านมัธยมศึกษาแนวคิดเรื่องที่สองก็คือดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสวัสดิการที่ทางการงานของผมในขณะนี้เนี่ยก็คือเรากำลังช่วยเหลือรัฐช่วยเหลือกระทรวงสวัสดิการคิดและขณะนี้เรากำลังคิดในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาสำหรับคุณครูรุ่นใหม่นั้นจากข้อค้นพบที่ผมได้พบเนี่ยนะครับคุณครูรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่ขยันและตั้งใจสอนนะครับแต่จะออกในลักษณะของการเป็นติวเตอร์มากกว่าทีเชอร์นะครับเขายังคิดว่าเขามีหน้าที่เพียงแค่ให้เด็กได้ความรู้เท่านั้นแต่เขายังขาดจิตวิญญาณของความเป็นครูเขายังขาดในเรื่องของความห่วงใยและใส่ใจในตัวนักเรียนที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนความเป็นอยู่ของนักเรียนความเดือดร้อนของนักเรียนความต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนคุณครูรุ่นใหม่ยังขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะบอกคุณครูรุ่นใหม่ว่าผมอยากให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนภาพจากติวเตอร์ให้ท่านมาเป็นทีเชอร์หรือเป็นทีเชอร์ by professional เป็นครูมืออาชีพครับ

ูเด่นมาคุยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือโรงเรียนวัดช่องราบซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยบูรณาการการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีชมรมพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเนื้อหาสาระจะน่าติดตามมากแค่ไหนนั้นเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

จากวันหนึ่งซึ่งเกือบจะล่มสลายกลับลุกขึ้นยืนได้ด้วยศักดิ์ศรีเพราะพวกเราล้วนรักสามัคคีช่องลาภในวันนี้จึงก้าวไกลเพราะบ้านวัดโรงเรียนล้วนมุ่งหวังรวมพลังสร้างช่องลาภให้ยิ่งใหญ่ณวันนี้ช่องลาภไม่อายใครเราพร้อมใจพร้อมสู้คู่เคียงกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบุษบาฤทธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาภจากบทกลอนนี้เป็นภาพของโรงเรียนวัดช่องลาภที่จากวันหนึ่งที่เกือบจะล่มสลายคือเกือบจะถูกยุบรวมสถานศึกษาแต่ณวันนี้ที่เราเติบโตอยู่ได้เพราะว่าเราใช้หลักวิถีพุทธในการดำเนินงานในโรงเรียนค่ะคือเราใช้หลักวิถีพุทธในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาคือใช้หลักอริยสัจ4ค่ะในการบริหารจัดการคือประกอบทุกสมุทัยนิโรธมรรคค่ะทุกมาจากปัญหาที่โรงเรียนจะถูกยุบรวมสมุทัยคือเหตุของปัญหาคือผู้ปกครองย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่นนิโรธทำอย่างไรเราจะทำให้พ้นทุกคือต้องดึงนักเรียนกลับมาต้องสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมามรรคทำอย่างไรจะสร้างความเชื่อมั่นของผู้ปกครองให้กลับคืนมาได้ค่ะซึ่งตรงนี้ตรงมาร์กเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมช่องลาภเทคนิคค่ะช่องลาภเทคนิคคือนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนวัดช่องลาภประกอบด้วย CHONGLAP ค่ะ C มาจากคำว่า community หมายถึงชุมชนคือการนำชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในสถานศึกษาซึ่งแต่เดิมเนี่ยชุมชนเขาจะไม่ค่อยเข้าโรงเรียนค่ะเราก็มาทำให้ชุมชนเข้าโรงเรียนให้เขาเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นของเขาไม่ใช่โรงเรียนของเราสมัยก่อนนี้นักเรียนน้อยโรงเรียนขนาดเล็กอ่ะเราก็จะได้เงินงบประมาณตามรายหัวก็งบประมาณก็จะไม่พอในการพัฒนาสถานศึกษาครูก็ต้องลงไปทำอาหารกลางวันครูต้องไปทำหน้าที่อื่นประมาณนี้ค่ะพอดิฉันเข้ามาอยู่นี่ก็ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมีผู้ปกครองเข้ามาช่วยประกอบอาหารกลางวันวันละ2คนมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายเข้ามาอยู่เวรยามที่โรงเรียนคืนละ2คนตอนนั้นเรามีครูประมาณ4คนนะคะเราใช้กระบวนการหรือหลักการของวิถีพุทธเนี่ยให้มาแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเริ่มตั้งแต่การกินอยู่ดูฟังค่ะสิ่งที่เขากินในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไม่มีอาหารขยะคือเด็กต้องรู้ว่าเขากินอะไรไอ้ที่เขากินไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาอย่างไรอันไหนมีประโยชน์อันไหนเป็นโทษอยู่อย่างไรคือชีวิตเขาเป็นเด็กยากจนในชนบทเงี้ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะอยู่อย่างไรค่ะสิ่งที่เขาดูเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วจะมาใช้ในปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาอย่างไรสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังอะไรเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขารับฟังมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมก็เยอะมากเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามาก็จะเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่ค่ะตอนเช้านักเรียนมาถึงโรงเรียนเด็กที่เป็นรุ่นน้องก็จะสวัสดีรุ่นพี่ทุกคนค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็จะรับไหว้น้องคือพอน้องไหว้พี่เนี่ยพี่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูแลน้องค่ะน้องเขาก็จะเคารพพี่เขาก็จะดูแลน้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปทำความสะอาดในบริเวณที่เขารับผิดชอบเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่มีนักการพันโรงค่ะเด็กทั้งครูก็จะต้องทำทุกอย่างเองหมดค่ะก่อนเคารพธงชาติเราก็จะมีการปลูกฝังด้านความรักชาติอะค่ะให้เด็กเขาได้กล่าวคำรำลึกชาติรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษก่อนที่จะร้องเพลงชาติเสร็จแล้วก็สวดมนต์สั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็จะให้นักเรียนไปเดินแถวสมาธิก่อนจะเดินแถวก็จะผ่านพระพุทธรูปนักเรียนทุกคนก็จะหยุดไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วก็ไปนั่งพร้อมกันที่ห้องประชุมแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์บางวันก็จะเป็นสวดมนต์แปลค่ะถ้าเป็นวันพระเราจะสวดมนต์แปลแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะสวดมนต์ทำนองสารพันยะทั้งโรงเรียนค่ะแล้วก็คุณครูมีเรื่องอะไรก็ถึงจะพูดคุยกับเด็กหลังจากนั้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดหน้าแถวเนี้ยเด็กเขาจะไม่มีสมาธิ
แล้วก็จะแดดร้อนแต่ถ้าเขาไปนั่งสบายๆเขาก็พร้อมที่จะรับฟังครูแล้วเขาก็มีสมาธิด้วยทุกวันพระนี่ตอนวันพระเราจะสวมชุดขาวทั้งครูและนักเรียนแล้วก็ตอนเช้าก็จะตักบาตร

เช้าค่ะเราจะนิมนต์พระจากวัดลงมารับบาตรเด็กก็เด็กก็จะยืนแถวที่ถนนหน้าอาคารเรียนเป็นแถวเตรียมอาหารแห้งบ้างอาหารสดบ้างใส่บาตรเสร็จก็นิมนต์พระไว้หนึ่งรูปพระที่เหลือท่านก็จะกลับวัดเพราะว่าที่วัดจะมีประชาชนรออยู่ค่ะก็เหลือพระไว้หนึ่งรูปแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะมีหัวหน้าทีมก็จะอารัธนาศีลค่ะแล้วก็รับศีล5มื้อกลางวันเราก็ทานมังสวิรัติที่โรงเรียนค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยมังสวิรัติเนี่ยตอนแรกๆจะมีปัญหาว่าแรกๆนั่นหมายถึงตั้งปี4647เลยนะค่ะเด็กๆเขาจะไม่ค่อยชอบแต่เราต้องปลูกฝังมาตั้งแต่อนุบาลเลยว่าเขาทานมังสวิรัติเนี่ยเขาได้อะไรค่ะเราบอกว่าวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์นะเราปฏิบัติศีล5นะเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราก็ไม่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าสัตว์ด้วยสิ่งที่เขาได้อ่ะคือสมมุติว่าได้พวกผักอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาอย่างไรสุขภาพกายได้ประโยชน์อะไรสุขภาพจิตได้ประโยชน์อะไรเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอิ่มเอมเขาได้บุญเราจะเน้นสะอาดสว่างสงบสะอาดคือบริเวณเนี่ยสะอาดค่ะเด็กจะไม่ค่อยไม่มีขยะที่นี่ไม่จะไม่ค่อยทิ้งขยะค่ะสะอาดสว่างคือปัญญาคือเราจะติดพวกพุทธสุภาษิตอะไรต่างๆไว้ตามบริเวณต่างๆในโรงเรียนค่ะแม้แต่ในห้องน้ำค่ะค่ะสงบก็คือเขามีพอเขามีสมาธิเนี่ยจิตเขาจะสงบแล้วเขาก็จะเกิดปัญญาคือตรงนั้นก็จะทำให้สว่างคือเกิดปัญญาด้วยก็พวกเราก็เจอกันทุกวันเราก็จะสวัสดีกันทุกวันค่ะนักเรียนก็สวัสดีครูก็สวัสดีผอ.ก็สวัสดีครูที่มีอายุเยอะกว่าด้วยนะคะแม้กระทั่งแม่ครัวหรือพานโรงอ่ะคุณครูเราก็สวัสดีค่ะถ้าเป็นภาพของโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการสวดมนต์หมู่นะคะสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปี46ละค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรับโล่พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีค่ะคือภาพความเปลี่ยนแปลงถ้าถามตัวพี่เองก็จะเหมือนกับมองเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าพี่มาเป็นผู้บริหารที่นี่ปี46คือปลายปี45แล้วเหมือนกับว่าเราก็เริ่มปั้นเด็กของเรามาเลยฉะนั้นภาพที่เราเห็นคือภาพเด็กเขาก็จะเป็นอย่างที่เราปั้นค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเขามองอ่ะเขาก็จะมองว่าเด็กเราเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วก็นิ่งค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นคือโรงเรียนวัดช่องล่ามเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขาดครูค่ะครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงตามวิชาเอกแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เราจะอยู่ในอันดับต้นๆซึ่งตัวเราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าเหตุมาจากเด็กเขามีสมาธิคือพอเด็กเขามีสมาธิในการมีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรับรู้อะไรได้มากกว่าเด็กปกตินะคะถ้าจะเห็นได้ชัดก็คือวันพระนะคะทุกวันพระนี่ก็ผู้ปกครองก็จะเตรียมอาหารให้ลูกมาใส่บาตรสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงคือพอเราทำวันพระเนี่ยเราใส่นุ่งขาวห่มขาวทุกวันพระเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนค่ะซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่นุ่งขาวห่มขาวนี่ปี48ค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี้ยแถวเนี้ยยังไม่มีโรงเรียนไหนทําเราก็ทําเป็นโรงเรียนแรกแล้วคือเราจะภูมิใจว่าเวลาคนอื่นเค้าเห็นเราเนี่ยถ้าเราไปเดินตลาดนัดเนี่ยสมัยก่อนเราจะอายแต่เดี๋ยวนี้เราไม่อายพอเราไปเดินตลาดนัดหรือเราไปเดินที่ไหนคนอื่นเห็นจะบอกอ้าววันนี้วันพระเหรอความภูมิใจก็คือเรามาสร้างโรงเรียนที่จะล่มสลายนะคะให้กลับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีผลงานระดับประเทศค่ะนอกจากเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเรายังเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานมีนักเรียนรางวัลพระราชทาน6คนนะคะมีนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศใน4คนมีเด็กดีเด่นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศใน1คนค่ะแล้วก็เด็กเราที่ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพแล้วก็รับโล่พระราชทานจากพระองค์โสมอีก6คนค่ะซึ่งมันหาได้ยากมากในโรงเรียนเล็กๆนะคะเพราะรับว่าเรามีตัวป้อนน้อยค่ะเด็กเรามี100กว่าคนเองแล้วก็เป็นเด็กอนุบาลซะส่วนใหญ่ป.5 ป.6 นี่ก็มีไม่เยอะแต่ว่าเด็กเราสามารถที่จะทำกิจกรรม

ได้รับโล่พระราชทานหลายคนค่ะน่าจะเป็นความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือความมุ่งมั่นของครูนะคะในการที่อยากจะทําให้เด็กบ้านนอกเด็กด้อยโอกาสบ้านนอกเนี่ยเขาได้มีโอกาสคือเด็กที่นี่แต่ก่อนเนี้ยโรงเรียนขยายโอกาสแถวๆใกล้ๆเนี่ยยังไม่อยากได้เด็กเราเลยแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรามีโควต้าไปเรียนในเมืองค่ะแล้วก็ศิษย์เก่าเราก็ที่ได้นักเรียนรางวัลพระราชทานคนแรกเนี่ยตอนนี้ได้1ทุน1อำเภอ1ทุนไปเรียนปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสก็เป็นความภูมิใจของโรงเรียนแล้วเราก็มองว่าเด็กพวกนี้เราสร้างเขามาโดยใช้หลักของโรงเรียนวิถีพุทธอ่ะมีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็ทำมาถึงที่สุดแล้วนะคะก็จะรักษาสภาพที่สุดเนี่ยไว้ตลอดไปอะค่ะจริงๆก็อยากจะบอกว่าหลักของวิถีพุทธเนี่ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสได้นะคะสมัยก่อนเราก็พูดแบบคนพาลเนาะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่พอเราทำโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยเรารู้ว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าบางคนยังคิดว่าทำดีไม่ได้ดีก็อยากจะบอกว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ที่ทำดีไม่ได้ดีเป็นเพราะว่าเรายังทำดีไม่พอค่ะต้องทำดีต่อไปค่ะถ้าอยากฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ก็อยากให้เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณครูค่ะเด็กรุ่นใหม่เก่งนะคะแต่ว่าความจิตวิญญาณครูบางคนอาจจะยังน้อยไปซึ่งก็ถ้าโรงเรียนไหนที่มีคน2เจเนเรชันอะไรอยู่ก็จะดีค่ะจะเติมเต็มซึ่งกันและกันบางสิ่งที่ครูรุ่นเก่าทำได้เด็กรุ่นใหม่อาจจะทำไม่ได้บางเรื่องครูรุ่นเก่าทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่เราต่างคนต่างมาจากต่างที่เราต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นเราต่างคนต่างจิตต่างใจกันแต่เรามีสิ่งเหมือนกันคือความดีเราไม่หวั่นอุปสรรคและขวากหนามไม่ครั่นครามความเหนื่อยยากจากหน้าที่เราชนะความชั่วด้วยความดีเราจึงมีสุขใจในผองเรา

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้หวังว่ารายการเราจะให้สาระประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและสาระดีๆขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้เกิดนะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่า phosphodiesterbon ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกมั้ยคะ ถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์ค่ะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเซอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเซอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ phosphate group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ phosphate ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะคะและฟอสเฟตส์กรุ๊ปค่ะ ต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง 5 prime end แล้วก็ t prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2 สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
2: ลาย

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP เข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทําละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนําเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนําออกจาก

เซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซพเตอร์มีเดียเอทเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือ

เป็นการนะฮะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะฮะแล้วก็คอนเซนเทรชันเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาพบว่าซิมเพิลดิฟฟิวชันนะฮะสามารถที่จะอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฟาซิลิเทตเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้า

เนี่ยจะต้องเป็นแบบ Active Transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะฮะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะฮะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis สูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสาม

0: สายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นกับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหสงครามอะไรเนี่ยทำไมกองทัพใหญ่ทั้งสองฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงนั่นไง

0: ที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางนั้นที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพอ

0: พี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจายและพ่อยสวยกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
4: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาจากจุดเล็กครับ
0: หมายถึงเราต้องแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆหรอคะ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
3: เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
4: ไปชมกันเลย
2: เย้

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิจิตราสินวิริยนนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่แล้วนะคะหนูก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะที่มาเรียนที่นี่เพราะว่ามีแค่โรงเรียนไม่กี่โรงเรียนเองที่พระองค์ได้มีการอุปถัมภ์ขึ้นที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสำหรับเด็กที่ยากจนที่นี่ก็จะเน้นการเรียนการสอนแบบการใช้ชีวิตมากกว่า

หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะมีการแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่ะการแก้ปัญหาจากจุดเล็กนะคะก็คือการมองปัญหาของเราโดยรวมนะคะว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างมีปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีปัญหาที่มากหรือน้อยเพียงใดแล้วก็ค่อยมาวางแผนการแก้ปัญหาของเรานะคะโดยการแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กๆก่อนเพราะว่าการที่เรามองข้ามปัญหาจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้การแก้ปัญหาจากจุดที่เล็กนี่ก็ส่วนมากก็จะนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างเพราะว่าเวลาว่างนี่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพวกนี้ค่ะส่วนมากก็จะเล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงพวกนี้ไปก็เลยทำให้มีปัญหาว่าเวลาเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจถ้าวิชาไหนที่เราไม่เข้าใจมองว่าอันนั้นเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะเราต้องหาสิ่งที่ทำให้เราเรียนวิชานั้นได้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวัยนะคะถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาหรือว่าหลายๆเรื่องค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากในวันนี
1: ้ยอดเยี่ยมไปสุดๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะน้องพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันทุกคนนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: อยากทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
6: ค่ะได้ค่ะ

0: แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือท่านทรงเป็นคนคิดวิเคราะห์ที่ดีครับเป็นตัวอย่างให้ผม
1: นำความรู้ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ครับ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาให้เห็นภาพรวมก่อนแล้ว

้นพระองค์ก็จะทรงเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆที่หลายๆคนมักมองข้ามดังนั้นวิธีทำจึงต้องค่อยๆทำไประเบิดหมดทีเดียวไม่ได้รัชกาลที่9บอกว่าคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2522

0: ยังทำมีตาพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดินเป็นจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงของเล่นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองเลือกของเล่นที่ไม่เหมาะสมหรือว่าตัวของเล่นเองนั้นนะคะทำมาจากวัสดุที่ไม่มีมาตรฐานค่ะก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ค่ะวันนี้ช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำมาฝากสำหรับผู้ปกครองที่จะเลือกของเล่นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วยค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ปกครองเลือกซื้อของเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กโดยทำจากวัสดุที่แข็งแรงไม่แตกหักง่ายไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กและไม่ปนเปื้อนสารอันตรายเหมาะสมกับวัยและช่วงอายุของเด็กเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมสร้างจินตนาการของเด็กอาทิจิ๊กซอว์เลโก้พร้อมดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิดสอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายจากของเล่นไม่เล่นในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะของเล่นที่มีขนาดเล็กหากเด็กหยิบเข้าปากอาจติดคอทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตไม่ให้เด็กเล่นของเล่นที่เรียนแบบอาวุธเพราะเด็กไม่สามารถแยกแยะระหว่างของเล่นกับของจริงหากหยิบของจริงมาเล่นจะก่อให้เกิดอันตรายได้รวมถึงให้เด็กเพิ่มความระมัดระวังในการเล่นของเล่นที่มีเชือกหรือสายลากจูงเพราะอาจจะรัดหรือพันคอเด็กทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้ที่สำคัญผู้ปกครองควรให้เด็กสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งเมื่อเล่นของเล่นประเภทที่เคลื่อนที่ได้ไม่ให้เด็กเล่นบริเวณที่ลาดชันหรือริมถนนเพราะอาจจะเกิดอันตรายได
1: ้คุณผู้ชมคะการเลือกซื้อของเล่นให้เด็กอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะคะนอกจากจะมีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แล้วก็ยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเวลาที่เขาเล่นถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมี

และมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสารรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่4มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่5โดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่6ทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรัชกาลที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎรมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานี1ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่พระสกนิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินสวนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่า

ษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไทยแรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อพระสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้างประชาชนของพระองค์ชั่วนิรันดร์

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ื่นซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่บ่อยครั้งค่ะนอกจากเรานะคะจะมีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากอันตรายของฟ้าผ่าแล้วนะคะสิ่งปลูกสร้างเองก็มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับการบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองโดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ไว้ในที่มิดชิดขณะเกิดพายุลมแรงให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงมีสายล่อฟ้าไม่อยู่ใกล้ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการล้มทับงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเมื่ออยู่กลางแจ้งไม่พกพาวัตถุที่เป็นโลหะและไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงินทองนาคและทองแดงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ากรณีอยู่ในรถควรจอดรถให้ห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมปิดประตูและกระจกรถให้สนิทไม่สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าหลังพายุสงบไม่เข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขในทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงค่ะก็สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองได้ค่ะวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบ้านนะคะก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้เช่นกันวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในบ้านโดยจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยพื้นบ้านมีผิวเรียบเสมอกันไม่ลื่นมีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเดินและบันไดเราบันไดอยู่ในสภาพแข็งแรงเลือกใช้วัสดุปูพื้นห้องน้ำที่มีผิวขรุขระติดตั้งราวจับบริเวณชักโครกเพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวรวมถึงติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่เด็กเอื้อมไม่ถึงหรือจัดให้มีฝาครอบปลั๊กไฟยึดติดเฟอร์นิเจอร์ที่เสี่ยงต่อการล้มกับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาไม่วางเฟอร์นิเจอร์ใกล้หน้าต่างและระเบียงไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือบันไดไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนกันบนหลังตู้หรือที่สูงพร้อมแยกเก็บสิ่งของอันตรายไว้ในที่มิดชิดติดฉลากระบุชื่อผลิตพันยาและสารเคมีให้ชัดเจนรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็กให้พ้นมือเด็กป้องกันเด็กหยิบเข้าปากทำให้อุดกั้น

0: างเดินหายใจเสียชีวิตตลอดจนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยพร้อมติดตั้งสายดินและระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดและเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้ปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจสอบสภาพสิ่งของให้พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบก็สามารถที่จะป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรือนได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการจมน้ำนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะปีหนึ่งนะคะมีเด็กที่เสียชีวิตกว่า 1,300 คนด้วยกันค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการเล่นซุกซนหรือว่าการที่ผู้ปกครองเองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเด็กพลัดตกน้ำก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ค่ะดังนั้นวันนี้จึงมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดยเด็กต้องอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นและเข้าถึงได้ทันทีไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังแม้ว่าเด็กจะว่ายน้ำเป็นไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็กที่กำลังเล่นน้ำเพราะหากเด็กจมน้ำจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีรวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงการจมน้ำของเด็กโดยใช้ฝาครอบปิดภาชนะกักเก็บน้ำจัดทำรั้วล้อมรอบบ่อน้ำตลอดจนสอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายจากการอยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยไม่ให้เด็กลงไปเก็บสิ่งของในแหล่งน้ำไม่ก้มตัวหรือชะโงกหน้าลงไปในภาชนะเก็บน้ำที่สำคัญควรให้เด็กสวมเสื้อชูชีพและใช้ห่วงยางทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำพร้อมฝึกให้เด็กมีทักษะการลอยตัวในน้ำโดยใช้มือพุ้ยน้ำหรือใช้ขาถีบน้ำเมื่อพบเห็นคนพลัดตกน้ำควรตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือหรือโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้พร้อมผูกเชือกให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวลอยน้ำไม่ลงไปช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะอาจจะจมน้ำเสียชีวิตไปด้วยกัน
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็การแก้ไขจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อการจมน้ำในเด็กก็จะสามารถป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มารวมกันรวมกันเร็ว
1: หนูไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลยค่ะเพราะหนูเบื่อแล้วแบบไม่ชอบการทดลองด้วยค่ะไม่อยากเตรียมอุปกรณ์อะไรเลยค่ะ
2: มันถ้าเรามีวิธีการที่ทำให้เด็กเขาสนใจเด็กรักในอนาคตในวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้าประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าด้วย
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Think to Do ครับวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนวัดจันทประดิษฐารามเพื่อตามมาดูการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วยกระแสไฟฟ้าครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักการเจริญเติบโตของพืชกับอาจารย์สมานกันก่อนดีกว่าครับ
4: อาจารย์เจริญครับ
2: ถ้าเราให้เด็กเขาได้ลงมือกระทำเองด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็มีสื่อมีอุปกรณ์ให้เขาได้ศึกษาได้จับได้สัมผัสนะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสนุกพอสนุกเนี่ยเขาก็จะสนใจ
0: เมื่อคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตมาเรียนจำได้ไหมการเจริญเติบโตเป็นไง
5: จำ
0: ใครรู้บ้างว่าการเจริญเติบโตที่เราเรียนไปเป็นยังไงเห็นไหมตูนการเจริญเติบโตเป็นไงคะคุณลองตอบดูสิ
5: การวัดน้ำหนักส่วนสูง
0: 1เราดูจากน้ำหนัก2ส่วนสูงมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกอ่ะยืนเลย

0: ศยื่นสัก
1: ฮอร์โมนในร่างกาย
0: ฮอร์โมนในร่างกายมันเป็นยังไงอ่ะ
1: คือร่างกายเริ่มการเปลี่ยนแปลง
0: แต่นั่นเป็นการเจริญเติบโตของอะไรของสัตว์ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราก็จะว่าด้วยเรื่องการเจริญเติบโตเหมือนกันแต่เราจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะว่าเรื่องการเจริญเติบโตต่อของพืชนะครับนักเรียนพืชในห้องเราไม่มีดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเราไปว่าของจริงกันเราไปดูว่าพืชเนี่ยมันเจริญเติบโตอย่างไรเอาสมุดนะครับไปเลคเชอร์แล้วก็ออกไปเข้าแถวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเรียนข้างล่างกันนะครับเชิญครับใครเลยครับใครแยกใครกลุ่มต่อแยกเลยนักเรียนใบมากขึ้นแตกกิ่งก้านสาขามากขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตอนแรกๆนั่นแสดงว่ามันทำไมขึ้นเจริญเติบโตขึ้นนะครับดังนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยนะดูการเจริญเติบโตเนี่ยเนี่ยดอกนะครับดอกถามก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมันมีดอกไหมไม่มีดอกแล้วก็มันค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาในสุดก็มีดอกเพราะดอกเนี่ยการที่พืชออกดอกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าพืชมีการเจริญเติบโตด้วย
2: ตำลึงอ่ะแล้วตำลึงไม่เอา
3: คือผมให้เด็กเนี่ยรายงานข่าวก็เนื่องจากสอนวิทยาศาสตร์ก็ให้รายงานเกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์แล้วเขาก็หาข่าวมารายงานกันเสร็จแล้วก็มาก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่เข้ามารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นไฟฟ้าการเจริญเติบโตนี่ฮะก็เราก็พูดถึงเรื่องของการทำโครงงานจะทำโครงงานอะไรนะครับก็ให้เขาไปตั้งปัญหาเสร็จแล้วเขาก็เอาเรื่องที่เขารายงานเนี่ยนะไปปรึกษากันนะไปปรึกษากันแล้วก็มาถามว่าจะทำเรื่องนี้นะดีไหมทำได้ไหมซึ่งการทำโครงงานเนี่ยถ้าเด็กสนใจเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เด็กทำได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไร
0: จากการที่พวกเรานี่นะไปประชุมกลุ่มกันแล้วใช่ไหมแล้วเราจะทำการทดลองเนี่ยจะทำยังไงบ้าง
4: ก็ต่อใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
0: ใช้ใช้ใช้ใช้ใช
5: ้ใช้ใช้ใช
0: ้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้อันนั้นมากอันนี้น้อยอะไรยังไงนะ
4: เราก็ตวงเท่ากัน
0: ฮ
4: ะเท่ากันแล้วก็ตวงกัน
0: คือไอ้ตัวนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวแปรควบคุมใช่ไหมไอ้พวกนี้คืออะไร
4: มาเลเนส
6: เอ้ยตัวแปร
4: ตัวแปรควบค
0: ุมเรียกอะไร
4: ตัวแปรต้น
0: เป็นตัวแปร
7: เพราะว่าเราสังเกตจากปกติในตอนนี้นะคะต้นไม้มีจำนวนร้อยลงค่ะแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังย่ำแย่ค่ะพวกเราก็เลยอยากจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและต้นไม้มีจำนวนมากขึ้นค่ะพวกเราก็เลยจะสังคิดว่าการที่จะทำอย่างเงี้ยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นด้วยค่ะ
8: ก็คือทฤษฎีของหนูก็คือมันน่าจะมีการดูดซึมแร่ธาตุนะคะจากดินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขึ้นไปสู่ลำต้นนะคะก็จะมีกระบวนการออสโมซิสกับแอคทีฟทรานสปอร์ตค่ะกระบวนการออสโมซิสก็คือการนำแร่ธาตุจากดินนะคะขึ้นไปสู่ลำต้นโดยผ่านเยื่อหุ้มค่ะส่วนกระบวนการ active transport ก็คือการนำแร่ธาตุไปสู่ลำต้นนะคะลำต้นของพืชโดยใช้พลังงานค่ะ
0: หนึ่งการเจริญเติบโตและอีกอันนึงที่เราดู
4: การงอก
0: การงอกไงเราดูว่าการงอกอันไหนเนี่ยคือระหว่าง อะไรนะใช้ถ่านหนึ่งก้อนใช้ถ่านสองก้อนแล้วไม่ใช่ถ่านอันไหนหนึ่งงอกเร็วกว่ากันสองเจริญเติบโตเร็วกว่ากันแล้วเราจะบันทึกการเจริญเติบโตยังไงก็เป็นการบันทึกพูดถึงวิธีการบันทึก
4: เป็นสามวันครั้งหนึ่ง
0: สาม
4: ว
0: ัน
4: แล้วก็
5: นับจำนวนต้นที่มันจะ
0: มีหนึ่งนับจำนวนต้นบันทึก
4: ความสูงเราเอาไม้บรรทัดวัด
3: ครูอยู่ในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับเราต้องให้เด็กเข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนนะครับคือให้เด็กไปหาคือถ้าเด็กได้ทำด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ปัญหาแล้วตรงนั้นแหละเขาก็จะเอามาปัญหาเนี่ยมาปรึกษาเราถ้าเราไม่ให้เด็กทำเองก่อนเนี่ยเรามาบอกขั้นตอนก่อนสมมติเนี่ยนะไอความรู้ที่เด็กได้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับสู้ให้เขาไปหาไปเผชิญกับปัญหาก่อนนะพอเผชิญกับปัญหาแล้วเนี่ยมีปัญหาเขาแก้ปัญหาได้นะมันจะให้เขาภาคภูมิใจนะนี่ถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็มาปรึกษาเราเราก็บอกแนวทางเท่านั้นไม่ได้ลงมือทำให้เขานะบอกแนวทางให้เขาให้เขาไปแก้ปัญหาซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยนะเกิดความรู้ที่เรียกว่าอะไรค่อนข้างถาวรมากกว่านะคิดว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบนี้มันจะทำให้เด็กได้ความรู้มากกว่า

0: คะจะมาอธิบายการทดลองการใช้ไฟฟ้าในการงอกและการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
1: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมี1กระถางค่ะ2เมล็ดผักบุ้ง3เมล็ดกวางตุ้ง4เมล็ดคะน้า5เมล็ดข้าวโพด6เมล็ดข้าวเปลือก7กระบอกไฟฉาย8สายไฟ9ถ่านไฟฉาย10น้ำ11ดินค่ะ
0: วิธีการทดลองนะคะพวกเราก็จะเอาดินนะคะใส่ลงในภาชนะค่ะประมาณค่อนของกระถางค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เมล็ดพืช นะคะลงในภาชนะค่ะชนิดละ3กระถางค่ะแล้วพวกเรานะคะจะเอาถ่านไฟฉายค่ะใส่ในกระบอกไฟฉายค่ะแล้วนำสายไฟต่อเป็นวงจรค่ะให้เข้ากับภาชนะนะคะจากนั้นเราก็ใส่จุ่มลงในภาชนะเลยค่ะพวกเราก็จะรดน้ำนะคะสังเกตการเจริญเติบโตทุกๆ3วันค่ะ
2: กระแสไฟฟ้าก็มีผลต่อปัจจัยของพืชเช่นพืชเนี่ยก็ต้องมีน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเอากระแสไฟฟ้าใส่ลงไปในน้ำอาจจะแตกตัวเป็นออกซิเจนซึ่งก็เป็นปัจจัยที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตนะฮะประการที่1อีกประการนึงก็คืออุณหภูมิในการเจริญเติบโตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตเหมือนกันและถ้าเป็นปัจจัยที่ลึกซึ้งขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนหรือโกรทฮอร์โมนของพืชหรือออกซินเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปตามสนามไฟฟ้าเมื่อมีฮอร์โมนตัวนี้พืชก็เจริญเติบโตและสารอาหารก็ดีแร่ธาตุก็ดีถ้าเกิดเป็นสารอาหารขนาดใหญ่พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้กระแสไฟฟ้าก็จะทำให้สารอาหารทำให้แร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยแตกตัวมีขนาดเล็กลงเหมาะที่จะหรือว่าสามารถดูดซึม เข้าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อันนี้ก็เป็นผลของกระแสไฟฟ้าต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะ
3: ก็ทำเหมือนเดิม
0: 12เซนครึ่ง
3: นับจำนวนต้นเมื่อกี้บอก
0: 17เซน
4: 17
0: 10เซน
3: ช้าช้าช้า
4: ก็เราต้องสังเกตให้ดีอะค่ะว่าจำนวนต้นมันเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสูงมันเท่าไหร่ค่ะ
1: มันเป็นอย่างที่หนูคิดไว้ค่ะก็คือมีพืชทั้ง4ชนิดก็คือผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าแล้วก็ข้าวเปลือกค่ะเป็นตามที่พวกหนูตั้งสมมติฐานไว้แต่ว่ามีเมล็ดข้าวโพดอะค่ะที่ไม่ได้เป็นตามที่พวกหนูตั้งเอาไว้ก็คือถ้าเกิดว่าใช้ถ่านไฟฉายกระตุ้น2ก้อนเนี่ยจะทำให้ต้นข้าวของข้าวโพดเนี่ยเจริญเติบโตได้ช้าลงค่ะแล้วก็มีความสูงที่ไม่ค่อยจะสูงกว่าที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะคะ
3: แต่ละอย่างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวควบคุมนี่นะไม่ได้ใช้ถ่านไฟฉายกระตุ้นใช่ไหมอันนี้ใช้ถ่าน1ก้อนใช้ถ่าน2ก้อนเนี่ยจากที่เรารายงานมาเนี่ยถ่านไฟฉาย1ก้อนกับเปรียบเทียบกับถ่านไฟฉายที่ไม่ได้กระตุ้นเลยเนี่ยเป็นยังไงกันเปรียบเทียบ2อย่างนี้เป็นไงกัน
0: ตรงนี้มันเจริญเติบโต
4: มันดีกว่า
3: อันนี้เจริญเติบโตกระตุ้นด้วยถ่านไฟฉาย1ก้อนเจริญเติบโตเร็วกว่าดีกว่า2ก้อน
0: ที่สุดเลย
3: เจริญเติบโตดีที่สุดแล้วทําไมข้าวโพดข้าวโพดมันเป็นยังไงนี่กระตุ้นในถ่านไฟฉาย2ก้อนใช่ไหมนั่นเป็นยังไงนั่นสรุปว่าเนี่ยถ้าใช้กระแสไฟกระตุ้นกับไม่ค่อยเจริญเติบโตถูกไหมส่วนถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าตู้กระตุ้นเนี่ยมันจะเจริญเติบโต
1: ตอนแรกก็ท้อค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นตามที่ตั้งไว้ค่ะแต่หลังๆก็รู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ต้องไปคิดมากก็ได้เพราะว่าการที่เราไม่ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นมันก็เข้าเมล็ดข้าวโพดก็เจริญเติบโตดีอยู่แล้วค่ะ
2: การทดลองของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ข้าวข้าวโพดผักบุ้งคะน้าผักกวางตุ้งปรากฏว่า 3-4 อย่างเนี่ยเป็นไปตามสมมติฐานที่เขาตั้งไว้แต่ข้าวโพดไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เขาตั้งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะนั้นปัจจัยที่เขาใส่ลงไปให้กับพืชเหมาะสำหรับข้าวเหมาะสำหรับคะน้าเหมาะสำหรับผักกวางตุ้งผักบุ้งแต่ไม่เหมาะสำหรับข้าวโพดมันก็ส่งผลให้ข้าวโพดเนี่ยไม่

0: เจริญเติบโตตามที่เขาตั้งสมมติฐานเอาไว้นะคะอันนี้เป็นไปได้ค่ะ
1: เราได้เห็นการทดลองของพวกเขาจนได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจินตนาการ

0: ฟฟ้าเร่งต้นกล้าดูจะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้นเนี่ยเจริญเติบโตไวขึ้นด้วย
1: หนูคิดว่าหนูได้ประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่เราจะทำโครงงานร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราได้รับความที่เราพยายามแล้วเราได้สำเร็จทำให้เรามีกำลังใจค่ะ
2: ลองทำโครงงานเรื่องนี้ดูแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอะค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกชอบค่ะก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆค่ะ
3: นะหัวใจของวิทยาศาสตร์คือการที่เด็กได้ลงมือศึกษาค้นคว้ากระทำจริงๆด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราไปบอกเด็กซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเด็กได้มีโอกาสได้ทำการทดลองนะศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะกระทำจริงๆคิดว่าเด็กก็จะสนใจก็จะทำให้เขาเกิดความรู้และที่สำคัญคือเขาจะรักเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเพราะถ้าเรามีวิธีการที่ทำให้เด็กเขาสนใจเด็กรักในอนาคตในวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้าประเทศชาติเราก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยเพราะเราก็ฝากอนาคตไว้กับเด็กนะถ้าสนใจวิทยาศาสตร์ประเทศชาติเราก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้น
4: วันนี้นอกจากเราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของพืชที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วเรายังได้เห็นการเจริญเติบโตทางความรู้ของน้องๆที่ถูกกระตุ้นด้วยความฝันจินตนาการและการเรียนการสอนครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่แฝงอยู่ในโครงงานนะครับ
5: สำหรับวันนี้รายการติ๊งทูดูคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากกัดเกลื่อน
1: กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรม5สออะไรพวกนี้ค่ะ
2: มีการแยกขยะแล้วก็มีการเก็บขวดขายตามห้องเรียน
3: มีแบบเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทาง
4: ไม่เคยค่ะ
5: เคยค่ะ
6: เป็นย
5: ัง
6: ไงเลย
5: ก็แบบพวกเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาทำหรือไม่ก็ประดิษฐ์เป็นกระทงไบโออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ยังไม่เคยได้ยินเลยครับ
4: น้อยนะคะส่วนใหญ่จะมีแบบรณรงค์แบบเกี่ยวกับเอากระทงอ่ะมาทำด้วยหยดกล้วยค่ะแทนโฟมมากกว่า
8: เอาขนมปังนะคะมาทำเป็นกระทงก็จะช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ทำบุญไปด้วยเลยค่ะ
7: พวกผักที่แม่เราทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเราก็เอามาทำได
9: ้กระทงทำจากวัสดุที่แบบย่อยสลายได้อะไรแบบเนี้ยไม่เป็นมลพิษกับสภาวะรอบข้าง
10: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองกันที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสและโรงเรียนโยธินบูรณะค่ะเพื่อมาดูกันว่าโดยทั่วไปแล้วการรณรงค์ลดโลกร้อนในโรงเรียนนั้นมีอะไรกันบ้างซึ่งก็ได้คำตอบคล้ายๆกันของทั้งสองโรงเรียนนะคะกล้าคิดกล้าทำจึงอยากนำเรื่องลดโลกร้อนมาโยงกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะโดยรายการจัดท้าให้น้องๆนักเรียนทั้งสองโรงเรียนระดมสมองคิดวิธีการลดโลกร้อนในประเพณีลอยกระทงว่าจะทำอย่างไรให้แปลกแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ
11: ชุมนุมเราเนี่ยเป็นชุมนุมที่มีคอนเซปต์เรื่องความพอดีพอเพียงมีเหตุมีผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันลอยกระทงเนี่ยจะเห็นว่ามีคนทำกระทงมากมายหลายประเภทไปลอยแล้วบางประเภทก็ทำไมคะเป็นไงลอยแล้วมันเกิดอะไรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวพวกเราลองแบ่งเป็นกลุ่มตั้งเป็นวงนะลูกนะพี่ๆม.6 นะคะหนูลองดูคุยกับน้องแล้วลองช่วยกันคิดสิว่าถ้าเราจะทำกระทงที่หนึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมลอยไปแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้คิดไปหลายๆ

0: ว่ากระทงนั้นควรจะเป็นยังไง
1: น้องๆจากโรงเรียนโยธินบุรณะที่รับคำท้าให้คิดวิธีการลดโลกร้อนในวันลอยกระทงนั้นเป็นน้องๆนักเรียนจากระดับชั้นม.ปลายค่ะที่จะมานำเสนอรูปแบบของกระทงแบบใหม่ที่ช่วยลดโลกร้อนได้และยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยนะคะไอเดียแต่ละกลุ่มก็มีดังนี้ค่ะ
2: เขาแบบว่าเป็นกะลามะพร้าวแล้วคือเหมือนแบบเอาไปขัดอะไรอย่างงี้คือมันก็แบบมีความคลาสสิกของกะลามะพร้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วข้างในก็แบบเขาบอกให้ใส่เทียนหอม
3: ก็จากที่กลุ่มเราสรุปกันมาก็คือกลุ่มเราเนี่ยจะทำกระทงกันโดยทำจากไม้ไผ่อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์หลักของกลุ่มเรานะคะเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเราจะเอามาทำเป็นฐานกระทงค่ะจุดเด่นของกระทงเรานะคะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรานำมาทำเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หมด
4: คือเราเลือกอันที่ดีที่สุดอะที่มันแบบน่าจะทำได้ก็คือกระป๋องน้ำอัดลมใช่ป่ะเวลาเอากลับมาใช้อะที่มันมีเวลาเปิดอะ
5: ที่เปิดฝาขวด
4: ที่เปิดฝาขวดอะ
6: บริจาค
7: ผ่าเทียม
4: ผ่าเทียม
8: เดี๋ยววันนี้เรามาคิดกระทงกระทงที่เอาไปใช้ประโยชน์ได
9: ้ผักตบชวาพี่เทนมันแบบว่ามันอยู่เต็มคลองเงี้ยมันมีเยอะมากอย่างเงี้ยทั่วไปมันบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะถ้าเกิดเอามาใช้ประโยชน์หลังจากลอยเสร็จเอาไปทำแบบไปเอาไปทำเป็นกระดาษเงี้ย
10: กลุ่มเราจะเอาผักตบชวาค่ะมาทำเป็นกระทงทำไมถึงเอาผักตบชวาเพราะว่าผักตบชวาเป็นผักที่หาง่ายแล้วก็อยู่ตามลำคลองทั่วไปค่ะ
11: การรียูสกับนำกลับมาใช้ใหม่นะคะคือจะนำกลับมาทำเป็นกระดาษผักตบชวาค่ะเราจะเรียกว่าโมแบ็กก็คือเหมือนกับเป็นถุงอนุบาลต้นกล้าค่ะ
0: ก็ขอให้เรียนเนี่ยเอากลับไปลองคิดวางแผนว่าถ้าเราจะต้องทำจริงๆเนี่ยเราจะต้องเตรียมวัสดุอะไรบ้างแล้วเรามาลองทำกันวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะ
1: ส่วนน้องๆทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสก็เป็นนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้นำประเด็นลดโลกร้อนกับการลอยกระทงไปบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเริ่มจะอยากรู้แล้วว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
12: ความรู้ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกก็คือเราจะเอากระทงไปลอยในอะไรคะลอยในน้ำน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าต้องการให้วัตถุลอยน้ำได้จะต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเรียนคิดว่ามีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้วันหนึ่งที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเปลือกผลไม้ใช่ไหมทำอย่างไรถึงจะให้ผลไม้ของพวกเราลอยน้ำได้เดี๋ยวช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อที่จะทำกระทงลดภาวะโลกร้อน
13: ทำไมมีไอเดียอยากทำเป็นแตงโมคะ
14: ก็เพราะว่ามันแบบมันมีรูปร่างคล้ายขันเงี้ยมันก็เหมือนขันลอยน้ำได้นะมันมีรูปร่างนะผมก็เลยอยากทำนะครับ
4: ทำจากฟาง
15: ใช้พวกเปลือกผลไม้อะไรครับเป็นตังโมกับแอปเปิ้ลบางทีก็ใช้ผลของมันเลยครับ
4: ทำจากผักค่ะ
16: ทำอะไรอะคะ
4: ก็พวกแครอทสับปะรดยาวดอกคะน้าแล้วก็หัวไชเท้าค่ะ
17: ไม่น่าจะจบจะเอาเนื้อมันออกสักนิดนึงค่ะเพราะว่าให้มันแบบเบาขึ้นนะคะ
1: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าหากแต่ละโรงเรียนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้ากับวิชาที่นักเรียนเรียนอยู่แล้วเช่นกิจกรรมลอยกระทงเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและตั้งประเด็นให้นักเรียนช่วยกันคิดและนำเสนออย่างครั้งนี้ก็เป็นประเด็นลดโลกร้อนนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ของนักเรียนที่จะสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนั้นได้ค่ะ
0: วันนี้เราก็จะมาเริ่มลงมือประดิษฐ์กระทงคุณครูเชิญอาจารย์อัมไพวันมงคลประสิทธิ์นะคะจากกลุ่มสาระการงานอาชีพมาเป็นที่ปรึกษานักเรียน
18: ส่วนนี้พอตัดเสร็จเอาส่วนนี้มาเติมได้อีกมันก็จะเป็นฉลุเป็นลายเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยจุด
1: ตอน อนนี้น้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะก็เริ่มลงมือประดิษฐ์กระทงตามที่ออกแบบกันแล้วนะคะซึ่งรูปแบบกระทงที่ช่วยลดโลกร้อนของน้องๆ นั้นก็จะทำมาจากสิ่งที่เป็นของเหลือใช้หรือขยะคือผักตบชวากะลามะพร้าวกระบอกไม้ไผ่เก่าและขยะจากมนุษย์เรานั่นคือขวดน้ำพลาสติกกระป๋องน้ำอัดลมและเมื่อทำกระทงรีไซเคิลเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ละกลุ่มก็จะทดลองนำไปลอยน้ำกันเพื่อทดสอบว่ามันจะสามารถลอยน้ำได้หรือไม่ค่ะ
18: ฝึกฝนการประดิษฐ์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราในเรื่องงานดอกไม้ใบตองให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับตรงจุดนี้ไว้เป็นศิลปะประจำชาติซึ่งจะปลูกฝังเด็กให้ได้สืบทอดวัฒนธรรมต่อไปค่ะ
12: พร้อมที่จะลงมือทำแล้วนะรักษาความสมดุลของกระทงให้มันลอยน้ำอย่าให้เอียงนะคะแล้วก็ต้องลอยนะคะอย่าจมอย่าลืมว่าเราเน้นเรื่องของความหนาแน่นของกระทงต้องอย่าให้เท่ากับ1หรือมากกว่า1โอเคค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ
1: ส่วนน้องๆโรงเรียนวัดราชาธิวาสก็ลงมือทำกระทงจากผักและผลไม้หลากหลายชนิดตามที่น้องๆเลือกและเตรียมมานะคะการทำกระทงลดโลกร้อนครั้งนี้จึงทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงกับการจมลอยและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกระทงอย่างประณีตเพราะไม่เช่นนั้นกระทงที่สวยๆก็อาจจะไม่ลอยน้ำก็ได้นะคะ
12: จมเพราะทำไมมวลมันจะมากกว่าปะลิมาตนะคะเดี๋ยวความหนาแน่นมันจะเกิน
5: คือไปแบ่งครึ่งแล้วมีรูจะทำเป็นหัวเรือมันก็เลยจมเป็นรูอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรอุด
14: ก็กระทงของเราทำมาจากฟักนะครับการออกแบบก็คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฟักนี่มันน่าจะเป็นรูปเหมือนเรือในไทยในสมัยก่อนผมก็รักวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับ
6: กระทงของดิฉันทำมาจากแตงโมส่วนหัวที่เห็นอยู่ทำมาจากแอปเปิ้ลส่วนหางก็จะทำมาจากใบเตยข้างในก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆนะคะซึ่งมีกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบ
7: กระทงของเราก็ทำมาจากมะละกอค่ะแล้วก็ข้างในก็ตกแต่งด้วยดอกกะหล่ำกับแครอทค่ะ
5: อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกุหลาบดอกกล้วยไม้แครอทใบเตยและฟักทองผมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มาก็คือคิดมาจากวันฮาโลวีนที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่ทำนี้ได้จากเสร็จเหลือจากกลุ่มอื่น

0: ตอนนี้น้องๆก็ได้นำกระทงไปลอยที่สระน้ำเล็กๆของโรงเรียนมีการอธิษฐานขอขมาพระแม่คงคาและหลังจากลอยกระทงแล้วน้องๆของที่นี่ก็คิดกันต่อว่ากระทงผักผลไม้เหล่านี้สามารถเก็บขึ้นมาหมักเป็นปุ๋ยได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังเกิดประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจมการลอยนะคะลอยกระทงนี่คือวัสดุอะไรที่เด็กนำมาใช้ในการทำกระทงจะต้องลอยได้หรือแม้ว่าจะเป็นวัตถุหนักเราก็สามารถทำให้ลอยได้ให้เขาเรียนรู้ได้ตัวเขาเองเพียงแต่เราแนะว่าทำยังไงมันถึงจะลอยได้ก็คือลดมวลของวัตถุให้น้อยลงนะคะโดยปริมาตรเท่าเดิมวัตถุนั้นก็จะสามารถลอยน้ำได
2: ้ขยะผลไม้ที่เราทำแล้วเอามาหมักทำเป็นปุ๋ยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือสาร EM อีกอันนึงก็คือกากน้ำตาลเดี๋ยวเราเศษอาหารใส่เข้าไปในถังนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อยเติมด้วยหัวเชื้อ EM 1ส่วนกากน้ำตาลอีก2บิ๊กเกอร์อัตราส่วน1ต่อ2นะคะ
0: พอมาถึงงานวันลอยกระทงของทั้งสองโรงเรียนนะคะเราก็จะเห็นว่ากระทงลดโลกร้อนที่น้องๆออกแบบขึ้นมานั้นก็มีความสวยงามไม่แพ้กระทงทั่วไปเลยแถมยังเป็นการช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยสามารถนำไปลอยน้ำได้จริงค่ะ

0: สวยเลย
1: วางกระเป๋า
2: อันนี้แล้วแต่ใครอ่ะ
1: ใช่หมดตรงนี้นะคือต่อ
3: ลอยครับเหมือนเป็ดบินได้เลย
4: ภูมิใจนะครับเพราะว่ากระทงเราทำมาเองอย่างเงี้ยฮะถึงจะมีแบบบางอันที่ทำลงไปแล้วมันจมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ไป
5: ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะลอยได้แต่พอเรือมาก็จม
6: สามารถเอาแบบมันเหมือนเอามารีไซเคิลใหม่อะค่ะให้มันดูมีประโยชน์แล้วก็ดูสวยงามขึ้น
7: ก็ใช้วัสดุธรรมชาติที่ง่ายต่อการย่อยสลายแล้วก็ลดการสร้างขยะให้โลกค่ะ
8: ก็ยินดีว่าปีนี้เนี่ยคือเด็กได้มีส่วนร่วมในการที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมยิ่งในยุคนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงถ้าเยาวชนเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามีกิจกรรมประเพณีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาจะทำอะไรก็ตามเขายังห่วงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาช่วยกันรักษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดี
9: มันประหยัดดีอะค่ะแล้วมันก็แปลกด้วยไม่ค่อยมีใครเอามาทำ
10: สวยนะคะหนูไม่เคยเห็นค่ะ
11: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องลดภาวะโลกร้อนได้โดยวิธีการก็จะได้มาจากมุมมองความคิดของทั้งน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่มีความแปลกแตกต่างจากเดิมและคุณครูก็ยังสามารถสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องเข้ากับกิจกรรมนั้นๆได้ด้วยฉะนั้นหันมารณรงค์ลดโลกร้อนกับกิจกรรมของโรงเรียนกันดีกว่าค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมี

0: วันสุขแสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม่
0: คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขีดจึงหยุดทักทาย
1: หมี่ขีดมาเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองเหมือนกันหรอ
3: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขีดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ๊ะลูก
1: เย้ เล่นเกมกับหมี่ขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขีดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
5: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขีดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกข์สนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
5: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขีดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊หมี่ขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
3: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระฆังจ้ะ
2: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
5: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
1: เย้เย้เย้มีแล้ว
5: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
1: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
5: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ้า
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
5: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
3: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
5: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ้าหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
5: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับย่าๆนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
5: ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
4: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
3: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
4: แต่มีขีดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
3: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะ
4: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

0: แพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
1: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และเวลา 18:10 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสามตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลง

สาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568-2569ปลูกข้าวพันธุ์กก99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสมเด็จพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวก.ไชนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการพันธุ์กข .113 วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข .113 เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปอที่ปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพ
กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข.113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระเดินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้น

่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส้ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิมรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์

การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชนบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมัชราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสิริวงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมแม่เมืองสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ขจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่

ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พิญโยสุขสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสอนเพศศึกษาในบ้านเรานั้นต้องยอมรับว่ามีน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับแต่ปัจจุบันนี้จำเป็นแล้วที่จะต้องเรียนต้องสอนกันถามว่าทำไมถึงไม่มีและทำไมจำเป็นต้องเรียนต้องสอนกันคำตอบก็มีมากมายนะครับแตกต่างกันออกไปวันนี้ครับจะลองพาทุกท่านไปลองชมการสอนวิชาเพศศึกษาในฮอลแลนด์ครับดูครับว่าเขาสอนกันอย่างไรแล้วอะไรที่เราจะได้นำมาใช้เหมาะกับบ้านเราอันไหนที่คิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับบ้านเราผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับท่านแรกครับเป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาโรงเรียนสูงกุหลาบวิทยาลัยครับคุณครูนครสันติโยธินครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นผู้จัดการโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจองค์การแพทคุณวรานุชชินวรโสภาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับทั้ง2ท่านน่าจะบอกได้ดีนะครับว่าบ้านเรานี่เรียนสอนเพศศึกษากันไปแล้วแค่ไหนยังไงแล้วควรจะต้องมีเพราะอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราพาไปชมกันก่อนนะครับที่ฮอลแลนด์ครับมีอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นต่ำเพียง 1% เท่านั้นเขาสอนกันแบบไหนเขากล้าพูดเรื่องนี้กันเพราะอะไรลองไปชมครับ
2: วัยรุ่นชาวฮอลแลนด์มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยทุกๆปีมีสถิติการตั้งครรภ์น้อยกว่าร้อยละ1เมื่อเทียบกับร้อยละ6ในประเทศอังกฤษและเพศศึกษามีบทบาทอย่างไรกับสถิติที่น่าประทับใจนี้
3: ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่เสรีแล้วก็เน้นการปฏิบัติพวกเราต้องเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าเราอยู่กันหนาแน่นในพื้นที่ที่เล็กเราอาศัยในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเราจะมัวบ่นว่าประเทศจะจมน้ำไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องลงมือทำค่ะเราจึงได้สร้างทำนบฉันคิดว่ามันคือพื้นฐานเมื่อมีปัญหาไม่ใช่จะเอาแต่พูดคุณจะต้องลงมือแก้ไขแล้วก็มุ่งเน้นไปที่วิธีการแก้ปัญหาด้วยนะคะและมันก็เป็นเช่นนั้นในช่วงปี2503อัตราการทำแท้งในฮอลแลนด์พุ่งสูงขึ้นและดูจะเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขชาวคริสเตียนจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะต่อต้านการทำแท้งเพราะว่ามันไปขัดกับความเชื่อในขณะที่นักสังคมนิยมเห็นว่าความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการมันเป็นเรื่องสำคัญแม้จะเห็นต่างกันแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะร่วมมือกันเราต้องมีกฎหมายการทำแท้งที่ดีและต้องทำทุกวิธีเพื่อป้องกันการทำแท้งวิธีป้องกันอย่างหนึ่งก็คือสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนอัมสเตอร์ดัมไลเซียมเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมที่เก่าแก่วันนี้อาจารย์รุดวินเกอร์กำลังสอนวิชาชีววิทยาบทใหม
4: ่โอเค come on in
2: เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำรุดจะสอนชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
4: We've been talking about sexuality a while ago actually There's only one thing that I want to do with you and it's a little gameAnd want to do is I've got 10 envelopes, and I've got little cards, and every card has got a question. I just ask a question. Let's give you an example. When I ask you, did you already have sex?
5: No.
4: And okay, you can say no because you think okay, no. Maybe you think like I have, but I don't want to say so. Then you say it's none of your business. You know.Or you say, yes, and it was fantastic, and you want to tell all about it. But you're the one who decides what to say or what not to say. Yeah? We'll just give it a try. We'll see. It's a
2: game. มันเป็นเกมที่ช่วยให้พวกเขาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ
4: ์ To do is try to find someone you feel comfortable with. How did you show?
6: Just be very nice.
4: Okay, in what way?
6: Just say, call her every evening.
4: Yes.
6: And buy her something for Valentine.
4: Okay.
6: That kind of thing, just simple little things.
4: Okay, and did she do the same?
6: Well, not at the beginning, but later on she did.
4: You really had to fight for her or not?
6: Push it.
7: Would you like to go on a holiday with your boyfriend?
5: in Holland
2: นักเรียนคุยเรื่องเพศและความมีสัมพันธ์กันเป็นปกติเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยาและสุขศึกษาส่วนใหญ่อาจจะเรียนมาแล้วตอนชั้นประถม
5: primary school too
4: and it also because that's also one of the questions is it also normal to masturbate when you're married do you think that's normal or do you think you've got a lack of sex
6: yeah well that's the point that could be the point but I don't think it's normal at that point
4: doesn't want to answer do they
5: Rude's approach maybe
2: วิธีของรูทอาจจะดูตรงเกินไปแต่ในฮอลแลนด์การที่ครูและนักเรียนจะพูดคุยอย่างเป็นกันเองนั้นเป็นเรื่องปกติ
4: Because last year you asked me a lot of questions you were very open in questioning Would you ask the same thingsYour parents?
6: Most of them, I know. But maybe not all.
4: Okay. You said you were going to ask your mom, aren't you?
7: I feel more comfortable with my mother than with my father.
4: Okay.
2: So what's behind? และที่มาของการสอนแบบนี้คืออะไร Teaching sex
8: education. ผมชอบใกล้ชิดและเล่นกับนักเรียนของผมนะครับบางครั้งนี่ก็มีคนติงว่าคุณไม่ควรจะทำอย่างนี้แต่นั่นคือตัวตนของผมครับถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะสอนคือผมทำทุกอย่างไปด้วยความจริงใจนะครับคือไม่มีความคิดอะไรที่แอบแฝงอยู่เลยผมมองว่าในอังกฤษเหมือนกับครูและนักเรียนนี่อยู่เป็นคนเราฝั่งครับเราทำแบบนี้ไม่ได้บางครั้งนี่ผมหอมแก้มเด็กๆเมื่อพวกเขามาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหนูคนยังว่าสุขสันต์วันเกิดแล้วก็หอมแก้มซะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในอังกฤษได้หรอกครับแต่นี่คือการเป็นตัวของตัวเอง
4: Would you tell about your wet dream? Would you tell about I went to bed with my girlfriend or with my boyfriend?
7: I think I would tell you.
4: And as a girl, because you have to protect yourself, would you ask your parents, like, do you think it's a good idea going to the doctor for the pill?
7: Yeah.
4: Because then you also say, like, I'm going to have sex.
7: Yeah.
8: ตอนนี้ผมรู้จักเอสโรคหนองในแล้วก็โรคหน้ากลัวอื่นที่เป็นอันตรายด้วยฮะแล้วผมคิดว่า เราควรจะใช้ถุงยางแม้ว่ามันจะขัดกับคำสอนของพระเจ้าก็ตามฮะ
0: ทั้งสองท่านชมแล้วเป็นไงบ้างฮะคุณครูที่จะสอนเพศศึกษาได้ต้องเป็นแบบนี้ไหมครับจำเป็นไหมฮะ
1: จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับ
1: คือในความรู้สึกของดิฉันเนี่ยค่ะมองว่าเปิดประเด็นออกมาเนี่ยดีมากเลยคือเขาเห็นปัญหาแล้วเขาไม่บ่นเขาไม่โทษโน่นโทษนี่แต่เขาลงมือแล้วที่จะทำคือพอเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเขาร่วมมือกันแล้วก็ลงมือกันแก้ไขตรงนี้ถือเดียนชื่นชมมากเป็นสิ่งที่ดีสำคัญที่สุด
0: นะคุณว่านุชเห็นแล้วเป็นไง
9: แล้วคุณครูคนนี้ก็เชื่อมั่นด้วยค่ะคือเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำว่าเขากำลังเจตนาดีกับเด็กเนี่ยนะคะแล้วก็มีวิธีที่พยายามจะเข้าหาเด็กถ้าสังเกตสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็พยายามจะทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะในการสอนเพศศึกษาว่าเด็กๆจะรู้สึกสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณครูซึ่งที่จริงในหลายงานวิจัยก็พบว่าเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่กับครูจะเป็นคนสุดท้ายที่เด็กอยากจะคุยด้วย
0: คือ
9: ที่จะค
0: ุ
9: ยด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้า
0: เขาจะไปคุยคนอื่นก่อน
9: เพื่อนแน่นอนใช่ไหมคะหรือเดี๋ยวนี้ก็คือเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตแต่คำถามที่สำคัญก็คือทำไมเขาไม่อยากคุยกับพ่อแม่กับครูจะเกิดอะไรขึ้น
0: ครูก็ต้องเข้าไปหาเขาให้มากขึ้นพ่อแม่ต้องเข้าไปมากขึ้น
9: แล้วคุณครูผู้ชายในที่เราเห็นเนี่ย
0: ค
9: ่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขาก็พยายามจะทำให้เด็กๆสบายใจใช่ไหมคะก็บอกตั้งแต่ว่าเธอจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ก็แล้วแต่ตามความสะดวกใจ
0: คุณครูนครสอนเด็กที่สวนกุหลาบชายล้วน
1: ใช่ค่ะ
0: มีปัญหาหรือจะควรจะเป็นยังไงอาจารย์
1: ดิฉันมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความรู้สึกจากดิฉันในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยนะคะพอถามว่าแม่ทุกคนก็รักลูกผู้ปกครองทุกคนก็รักลูกเขาส่งลูกมาเรียนกับเราเนี่ยนะคะในจุดนี้มันเกิดความรู้สึกว่าอะไรมันก็สามารถฝ่าฟันปัญหาได้ถ้าเรารักลูกเราเนี่ยเราต้องการสอนให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้เขาเท่าทันเพราะลูกใครๆก็ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื
0: ่
1: อดิฉันจะบอกเด็กสวนกุหลาบเสมอว่าหนึ่งต้องไม่แสบ
0: ต้องไม่แสบ
1: สองต้องไม่โง
0: ่
1: สาม ต้องไม่แรงน้ำใจเนี่ยสังคมไทยเราจะอยู่ได้ด้วยจุดนี้นะคะ
0: แต่ว่าที่ผมถามที่ผมกำลังคิดว่าจะมีปัญหาไหมเรื่องความต่างของเพศหรือว่าการที่ต้องไปสอนนักเรียนชายล้วนไม่เกี่ยวเลยอาจารย์ใส่ความเป็นแม่เข้าไปแต่ทราบว่าเมื่อ9ปีก่อนนะอาจารย์หยิบหนังโป้มาสอนเพศศึกษาคือหาไปทั่วประเทศเลยใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่าแถวๆนั้นจะบ้านหม้อนะคะจะมีหนังโป้ขายเยอะแล้วเด็กก็ไปซื้อกันมาแล้วเด็กที่เขาฉลาดเนี่ยเขาก็ซื้อแค่แผ่นเดียวแล้วก็มาก๊อปแจกถามว่ามันฝ่ายปกครองเก็บไปก็คือเก็บไปวันรุ่งขึ้นก็มีมาใหม
0: ่
1: ปัญหาตรงนี้มันแก้ไม่ได้ก็มีอยู่วันหนึ่งที่มันมีเหตุการณ์นะคะเด็กเนี่ยหยิบหนังโป้เอามาพอมาแล้วก็แกล้งมาทำหล่นในห้อง
0: แกล้งทำหล่น
1: ค่ะคาดว่าเขาก็คงอยากจะรู้นะคะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้แสดงกริยาอารมณ์ที่ว่าโกรธหรืออะไรก็ถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเหรอลูกเขาบอกอาจารย์อยากดูอ่ะเฮ้ยเธอกล้าขอฉันดูใช่เหรอเอาฉันก็กล้าพอก็เปิดนะคะพอเปิดไปพอเห็นเป็นภาพว่าโอเคนี่มันคือหนังโป๊เราก็หยุดไว้แค่นั้นก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดูแล้วรู้สึกยังไง
0: คร
1: ับ เธอดูในเขาแสดงให้เธอดูเลยเธอดูแล้วเธอรู้สึกยังไงถามความรู้สึกตัวเองนะคะดูแล้วควบคุมอารมณ์ได้ไหมแล้วถ้าเกิดควบคุมไม่ได้เนี่ยออกจากห้องไปปุ๊บคว้าเด็กคว้าเล็กมาเอามาข่มขืนอะไรเกิดขึ้นกับเธ
0: อ
1: ต้องขึ้นศาลใช่ไหมมีปัญหาตามมาใช่ไหมต้องเข้าบ้านเมตตาใช่ไหม
0: ครับ
1: อ้าวถามจริงๆแต่ห้องนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เคยดูหนังโป้ยกมือขึ้นเด็กก็หัวเราะเฮแล้วก็ดูกันหมดแล้วถามอ้าวแล้วดูหนังโป้จบมันไปสิ้นสุดที่ไหนล่ะแล้วก็ถามทีละคน
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายสุดก็บอกว่านี่ไงสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นโอเคถ้ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นเธอควบคุมอารมณ์ดูแลตัวเองได้โดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเธอไม่เดือดร้อนจบเด็กก็เริ่มเข้าใจอ๋ออาจารย์ต้องการให้พวกผมเข้าใจแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหม
0: แล้วทำไมเด็กกล้าตอบ
1: คือเขาเห็นท่าทีอะค่ะคาดว่าเห็นท่าทีว่าอาจารย์เขาจะมาแรกก็คงว่าเอ๊ะอาจารย์จะมาไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าต้องเป็นครูที่เด็กสนิทกล้าพูดด้วยเหมือนกับเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับรุ่นลานุชมีสื่อหลายอย่างที่ใช้สอนวิชานี้ได้ให้เข้าใจมากขึ้นแต่ปัญหาคืออะไรตรงไหนทำไมถึงไม่มีการสอนเพศศึกษาอย่างลึกซึ้งเข้าใจท่องแท้ในบ้านเรา
9: ค่ะก็คิดว่าโจทย์อันนึงก็คือว่าเราเห็นปัญหาที่เด็กๆเผชิญอยู่อย่างเงี้ยนะคะเหมือนที่อาจารย์นครบอกว่าหลายคนก็กังวลใจหลายคนก็ว่าเด็กว่าทำไมเด็กถึงเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์นครทำซึ่งคิดว่าไม่ต่างจากที่เราเห็นในเทปเนี่ยก็คือหยิบปัญหานั้นขึ้นมาแก้ค่ะแล้วก็เอาเรื่องอย่างเช่นถ้าเด็กๆสนใจเรื่องสื่อโป้เนี่ยนะคะ คือก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดูดีกว่าไหมถ้าเราเอาเข้ามาในห้องเรียนแล้วคุยกับเขาเลยก็จะมีโอกาสได้ฟังว่าเขาคิดอะไรเขาอยากรู้อะไรหรือว่าเขาไม่รู้อะไร คุณครูก็จะได้ช่วยเติมให้
0: แล้วถ้าคนที่คิดว่ามันไม่ควรหรอกมันล่อแหลมเกินไปไม่ควรจะหยิบเข้ามาสอนในห้องเรียนหนังโป้สื่อโป้อะไรแบบ
9: ซึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือห้ามใช่ไหมคะ
0: ค
9: ห้ามดูซึ่งถามว่าห้ามได้หรือเปล่า
0: โอ้โหไม่ได้แล้ว

0: เพศศึกษาเพราะว่าเรื่องเพศศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ
1: ์
0: คนละเรื่องเดียวกันนะคะ คือเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่ง แต่เพศศึกษานี่กว้างกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องชีวิต เป็นเรื่องว่าเราจะสัมพันธ์กับคนอื่นๆอย่างไร ที่ทั้งเคารพตัวเองเคารพคนอื่นด้วยรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อ คนอื่น
1: ถ้าผมถามคำถามง่ายๆแล้วทำไมโรงเรียนไทยครูไทยไม่ได้สอนเรื่องนี้กันเยอะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่อุ้ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนหรือต้องพูดกันน้อยๆอะไรเงี้ย
2: คือจริงๆนะคะที่ฉันมองว่าครูนี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นปูชนียบุคคลความกังวลใจของครูเนี่ยที่ฉันมองว่าถ้าฉันสอนเรื่องนี้แล้วเนี่ยลูกศิษย์จะเคารพฉันไหมจะอะไรไหมแล้วพ่อปกครองจะมีปัญหาแล้วต้องขึ้นศาลปกครอง
1: มีความเสี่ยง
2: ความเสี่ยง
1: สอนแล้วมีความเสี่ยง
2: ใช่

0: คิดว่าอยากจะแยกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นว่าทำไมไม่สอนเพศศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องว่าเรามองเรื่องเพศศึกษายังไง คือทัศนะที่เรามีต่อเรื่องเพศคือต้องบอกว่าในสังคมไทยอาจจะมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะไม่ควรจะหยิบมาพูดกันในที่สาธารณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เนี่ยมันก็จะแสดงว่าอย่างถ้าผู้หญิงสนใจจะมาหยิบเรื่องเพศมาอ่านก็จะถูกมองว่าผู้หญิงคนนี้ไม่งามหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที
1: ่
0: ม
1: ี
0: การตัดสินใช่ไหมคะทั้งที่เราไม่สามารถมองได้เลยว่าเขาก็เป็นการหาความรู้ใส่ตัวดังนั้นสิ่งที่สังคมไทยทำกับเด็กๆก็คือสอนให้ไม่รู้อะค่ะแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาสอนให้ไม่รู้เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาก็จะจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยแถมยังรู้สึกผิดอีกด้วยเพราะรู้สึกว่าเพราะสังคมนี้บอกว่าถ้าทำแล้วผิดใช่ไหมคะอันที่สองคิดว่าเป็นเรื่องระบบการศึกษาค่ะ ระบบการศึกษาไทยเราให้ความสำคัญกับวิชาการ แต่เราไม่ให้ความสำคัญกับวิชาชีวิตเราให้เด็กไปโอลิมปิกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่วิชาชีวิตสอบตกนี่เราพอใจไหมคะแต่ถามว่าพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยจัดสรรให้กับเด็กๆได้เรียนวิชาชีวิตที่เขาต้องใช้ตลอดชีวิตด้วยเนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหน
1: ครับฟังมามีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งนี้เราสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันได้แน่นอนครับครอบครัวก็ต้องมีส่วนสำคัญมีส่วนอย่างไรเรามาชมกันต่อครับ
2: You'll get a condom. So I already said last year that every guy has to try one because you never know if it's too big, too small, or if it fits. For girls, it's always good to touch one and see how it feels like. What do you think ofof this sort of having conversations? Is it easy to have a conversation with someone?
3: Yes.
2: Yeah?
4: การใช้วิธีการสอนนี้สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฮอลแลนด์ได้อย่างไรและมีปัจจัยอื่นไหมที่มีส่วนช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ปลอดภัย
2: It's a nice game, eh? Volleyball with a condom
5: เรามองการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดเราอยากจะเปิดกว้างให้เด็กเรียนรู้ทุกเรื่องแล้วก็รวมทั้งเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยในฮอลแลนด์นั้นเรายอมรับว่าเด็กก็มีความต้องการทางเพศแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้เด็กๆออกไปมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลามันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็จากงานวิจัยทั่วโลกเด็กวัยรุ่นที่ยอมรับความต้องการของตัวเองและคิดว่าตัวเองพร้อมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์นั่นก็แสดงว่าพวกเขามีความเข้าใจว่าจะต้องทำอย่าง

0: ไรจึงจะมีความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเด็กคิดว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับคุณแม่ไม่ยอมรับครูไม่ยอมรับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะวัฒนธรรมการพูดแบบเปิดอกนี้ช่วยอุดช่องว่างต่างๆคนฮอลแลนด์กลัวโรคเอชมากในช่วงทศวรรษ1980โรงเรียนต่างๆเริ่มเน้นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเพิ่มงบประมาณการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์แต่จากสภาพสังคมที่มีหลายวัฒนธรรมไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่จะคุยกับลูกๆอย่างเปิดอกในเรื่องนี้
1: สำหรับเด็กๆบางคนที่มีวัฒนธรรมที่ต่างไปเป็นเรื่องยากที่จะพูดเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับพวกเขามาจากวัฒนธรรมที่ไม่พูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยบางครั้งเด็กอาจจะสับสนเพราะที่บ้านสอนว่าไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแต่เมื่อเด็กออกมานอกบ้านดูโทรทัศน์หรือว่าไปโรงเรียนการมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องปกติหากมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็คงจะไม่เป็นอะไรเพราะความสับสนที่เกิดขึ้นพวกเขาก็อาจจะทำผิดและรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายในที่สุด
0: ความสับสนนี้ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเพิ่มขึ้นสูงในปี2545ที่โรงเรียนอัมสเตอร์ดัมมีเดียเซ็นเตอร์และโรงเรียนอีกมากในประเทศพยายามสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในแง่ความรักและความผูกพันโดยคำนึงถึงจริยธรรมในชุมชนด้วย
2: What zei jij?
3: Nee.
2: Ja, je zei het. Ik hoorde het.
3: Is dat porno?
2: Ja. Dat is het. Porno. Nog iets anders.
3: Gangbang.
2: Gangbang. Niet echt gek, want je bent. Van een trio. Weet je wat het is?
3: Ja, je ja. Gaat ze met z'n allen zoeken. Ja.
4: Doggy style.
2: Standje met. Doggy style. Ja, 69. Dit zijn allemaal heel erg, ja, heel heftig het meeste.
0: But what happens? แต่การพูดแบบเปิดอกนี้อาจจะใช้ไม่ได้ที่บ้าน
2: Lieve dingen bij je.
3: Here we use words and stuff, and it was okay. But at home, I get a slap.
5: But not all people understand about those things. When I am at school and the teachers talk to us about sex, I think they understand us more than at home.
3: I'm not used to that.
6: You're not used to what?
3: Boys liking boys. Mm-hmm. I'm used to boys and girls. Yes.
5: Where I come from, Curaçao, mm-hmm. if you don't just have sex with someone for fun or something, it's more serious there.
3: In other countries, they think that if they have sex and having kids, that's it. But here, it's about fun and
6: about fun.
3: Yes, yeah. And kind of stuff like that.
5: Yes.
0: It's up to ครูประจำชั้นคารินสต็อกต้องคอยระวังสำหรับเธอประเด็นสำคัญที่สุดคือให้นักเรียนได้รับข้อมูลเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องเพื่อที่พวกเขาจะได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง
7: ที่บ้านอาจจะต้องการให้เธอเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวเธอเป็นอีกแบบนึงและถ้าหากว่าตัวเธอรู้สึกแบบนั้นแล้วเธอทำไม่ได้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ลดลงแสดงว่าการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเริ่มเห็นผลแต่เพศสัมพันธ์ช่วยได้มากน้อยแค่ไหน
8: ฉันไม่แน่ใจว่าเพศศึกษาในโรงเรียนและผลที่เกิดขึ้นเช่น เรื่องของการยอมรับความเสี่ยงหรือเรื่องของการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดนั้นมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงหรือไม่จากสถิติเด็ก70%ใช้ถุงยางและยาคุมกำเนิดในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกฉันไม่อยากสรุปว่าเป็นผลโดยตรงจากโรงเรียนฉันคิดว่ามีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องนี
0: ้สถิติที่น่าทึ่งนี้เกิดจากหลายปัจจัยอย่างไม่ต้องกังขาแต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าทำแค่นี้จะเพียงพอหรือไม่
7: เมื่อก่อนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทำได้ไม่ยากแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นฉันว่าชาวดัชไม่เข้าใจพวกเขาแค่คิดว่าเรามีอัตราการมีลูกต่ำที่สุดในโลกดีมากแต่ถ้าต้องการให้คุณภาพแบบนี้คงอยู่ต่อไปคุณก็จะต้องลงทุนเพิ่มเพื่อสนับครูฉันเริ่มเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วโลกฉันคิดว่ายังมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและการปฏิบัติที่จริงจังและทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น
9: นั่นแหละครับสองบุคคลสุดท้ายที่เด็กๆพูดด้วยคือพ่อแม่ผู้ปกครองและครูกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่ควรจะต้องเข้าไปหาเด็กใช่ไหมฮะทำไมจะให้พ่อแม่แล้วก็ครูเป็นคนที่เด็กอยากจะพูดคุยอย่างเปิดอกได้ครับ
10: ค่ะก็ถ้าอยากให้เด็กคุยด้วยเนี่ยพ่อแม่กับครูก็ต้องมีท่าทีนะคะที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาคุยด้วยแล้วจะไม่โดนว่า
9: ท่าทีที่ว่าคืออะไร
10: ท่าทีที่ว่าก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าพร้อมที่จะรับฟังเรื่องรับฟังนี่สำคัญมากนะคะอันนึงที่ต้องบอกกับครูหรือพ่อแม่ก็คือเข้าใจว่าทั้งครูและพ่อแม่เนี่ยเจตนาดีแล้วแต่ประเด็นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องเพศว่าเราจะรู้สึกเป็นห่วงมากกับเรื่องเพศของเด็กๆนั้นอะไรนิดหน่อยก็จะห้ามหรือว่าจะตระหนกแล้วเนี่ยนะคะ
9: จะดุด่าไปก่อนอะไรเงี้ย
10: ใช่ซึ่งอันเนี้ยจริงๆอาจจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆแค่อยากรู้เนี่ยค่ะแต่ทำยังไงให้พ่อแม่กับครูเนี่ยหยุดรับฟังเด็กนิดนึงแล้วก็พยายามจะคุยกับเขาว่าค่ะแทนการดุด่าหรืออย่างเงี้ยค่ะ
9: ครับคุณนครครับบางทีพ่อแม่อาจจะมองว่าแหมคุยเรื่องนี้ชี้โพรงให้กระรอกหรือเปล่ามันจะยิ่งมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นก่อนวัยอันควรเดี๋ยวจะท้องเดี๋ยวแท้งเดี๋ยวจะเสียโอ้โหคิดไปไกลเลยนะฮะจริงๆมันเป็นยังไงฮะ
11: ลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเด็กยิ่งรู้เนี่ยนะคะเด็กจะยิ่งเข้าใจแล้วก็ยิ่งจะป้องกันตัวเองได้มากขึ้น
9: ครับ
11: แล้วเห็นได้ชัดจากลูกชายตัวเองเนี่ยถามว่ามีแฟนไหมก็มีแต่ไม่เห็นก็ถามว่าเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานแล้วก็ฉันอยากจะอุ้มหลานเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแม่เรายังมีความพร้อมไม่พอเลยเน
9: า
11: ะอะไรอย่างเงี้ย
9: ค่ะเขาจะยิ่งคิดเยอะคิดหนักก่อนจะมีเพศสัมพันธ์หรือก่อนจะไปผูกมัดกับใครจะมีครอบครัวอะไร
10: ประเด็นนี้มันมีงานศึกษาวิจัยชัดเจนนะคะว่าการสอนเพศศึกษาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ทำให้เด็กไปมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นแล้วเนี่ยพบว่าทำให้เด็กต้องใช้เวลาขบคิดก่อนที่จะมีมากขึ้นด้วยแล้วก็ในกลุ่มคนที่ตัดสินใจเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์เขาก็เลือกแบบที่มีข้อมูลรอบด้านนั้นเขาก็จะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เรียนเรื่องเพศศึกษา
9: เอ๊ะนี่ผลวิจัยนี่ของจะทำในประเทศไหนยังไงหรือเอามาใช้กับบ้านเราได้ไหมฮะ
10: เราทำในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจก็ทำนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราอ้างอิงงานศึกษาต่างประเทศเพราะว่าเราไม่เคยมีการสอนจึงไม่เคยมีการติดตามเพราะนั้นแต่งานต่างประเทศเนี่ยมีชัดเจนอยู่แล้วแล้วพอเราทำเนี่ยเราก็ศึกษาด้วยก็พบว่าผลสอดคล้องกันค่ะว่าทำให้เด็กคิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะมีช้าลง
9: แล้วจริงๆสิ่งที่คุณครูนครเคยสอนอย่างเมื่อ9ปีที่แล้วที่ดิบหนังโป๊ขึ้นมาตอนก็เห็นบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตลงข่าว
11: ก็ถูกเรียกซักฟอกในรัฐสภาค่ะ
9: แล้วพอมาถึงณวันนี้มันบอกอะไรไหมฮะระยะทางเวลาผ่านไปบอกถึงแนวทาง
11: สิ่งที่ดิฉันพูดไว้เมื่อวันนั้นนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูไม่ให้ความรู้ที่รอบด้านกับเพศป
9: ั
11: ญหาท้องแท้งทิ้งเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
9: แล้วถามสุดท้ายนะฮะว่าแล้วครูที่จะสอนเพศศึกษาให้เด็กได้เนี่ยมองที่ครูไทยเลยนะฮะควรจะต้องมีลักษณะยังไงครูนครคิดว่าต้องเป็นยังไงครับ
11: ดิฉันคิดว่าควรฟังเด็กให้มากขึ้นนะคะ
9: ครับ
11: ประการที่สองอย่าเพิ่งตัดสินตราบใดที่เรายังไม่รู้เหตุผลการกระทำของใครจริงๆแล้วเรื่องเพศเนี่ยนะคะเราจะบอกว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยมันไม่ใช่หรอกวิถีของแต่ละคนมันก็จะมีวิถีของมันนะคะ
9: ครับ
11: เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอะไรในสังคมบ้านเราเนี่ยการอบรมเลี้ยงดูมาตรฐานการเลี้ยงดูของพ่อแม่แต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่ละ
9: ครับ
11: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องสำคัญสุดก็คือให้เด็กเนี่ยได้คิดได้วิเคราะห์ได้ไตร่ตรองว่าตัวเขาเองเนี่ยควรจะมีแบบไหนเป็นยังไงให้เขาคิดได้ด้วยตัวของเขาเองดีกว่าค่ะ
9: ที่ฟังดูเป็นการจะเปิดรับเด็กๆความคิดของเด็กๆ
10: ค่ะจากที่เราทำเนี่ย ก็พบเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่เดิมเป็นคนสอนวิชาอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้แล้วก็พร้อมจะสอนเนี่ยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องว่าเขามีใจแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเด็ก เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของเด็กสำคัญกับเด็กที่จะเตรียมเด็กให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี
9: ้
10: นะคะกับเรื่องที่คุณครูเองก็ต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าตัวเองสะดวกใจ

0: ใจกับเรื่องนี้อย่างไรจากการที่ทำงานไปเนี่ยเราพบว่าคุณครูเองก็รู้สึกคลี่คลายมากขึ้นกับความรู้สึกหรือความคิดความเชื่อของตัวเองที่มีต่อเรื่องเพศคือได้กลับมาทบทวนนะคะแล้วทำให้เขาถ่ายทอดหรือว่าพูดคุยกับเด็กได้ดีขึ้น
1: ครับแล้วทุกวันนี้คือคุณครูสอนเพศศึกษาเยอะขึ้นเปิดขึ้นมากขึ้นไหม
0: ถ้าจากที่ทำในโครงการก็พบว่ามีคนสนใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นหนึ่งก็คงด้วยสถานการณ์นะคะกับสองก็คิดว่าเป็นใจของคุณครูที่รักเด็กๆต้องการเห็นชีวิตเด็กๆดีขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยู่กับเด็กนะคะแล้วก็หาเครื่องมือค่ะคิดว่าคุณครูเนี่ยเป็นห่วงกังวลใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเด็กดีเรื่องนี้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่โครงการทำก็คือพยายามเตรียมเครื่องมือต่างๆที่จะให้เป็นสื่อในการช่วยคุณครูคุยกับเด็กค่ะ
1: ครับพอคุยมาถึงเครื่องมือนะฮะเวลาของรายการในวันนี้หมดแล้วแล้วก็มีวิธีการสอนของครูนครที่น่าสนใจอีกหลายๆวิธีอยากให้ติดตามกันต่อในครั้งหน้านะครับเพราะว่าเรื่องนี้นานๆจะได้คุยกันทีไหนๆคุยแล้วเปิดอกคุยกันยังมีตอนหน้าต่อนะครับเพศศึกษาในฮอลแลนด์ดูตัวอย่างของเขาแล้วมาวิเคราะห์กับของเราครับก็ติดตามกันในครั้งหน้าแต่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณครูนครสันติโยธินและคุณวรานุชชินวรโสภาขอบคุณนะครับแต่ครั้งหน้าเชิญต่อนะครับ
0: ครับ
1: ติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นะครับทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv จะชมย้อนหลังหยิบตอนที่คุณครูอยากชมมาชมเลือกมาได้เลยครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band พบกันในครั้งหน้านะครับกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแต่วันนี้ลาไปก่อนพร้อมๆกับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ

0: Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate ถือว่าสามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion

ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา reaction เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลล์อยู่แล้ว ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิว

นูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วาล์วกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วาล์วเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรา

ของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็ห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ย

มีตัว N เข้าใหม่ครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนบางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชังและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบบการผลิตเราเรียกว่าเรามีมาตรฐานการผลิตข้อสอบก็คือหนึ่งต้องคำตอบก็คือต้องมีความตรงตามเนื้อหา content validity คำตอบคือต้องมีความเที่ยงตรงหรือมีความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นเชื่อ reliability คำตอบก็คือข้อสอบเราต้องมีความยากง่ายอำนาจจำแนกในระดับที่เหมาะสมข้อสอบ ONET มันเป็น

0: ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะฉะนั้นสตส.กำหนดไว้เลยครับว่าข้อสอบถ้า100คะแนนนะครับควรจะเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลาง60คะแนนข้อสอบที่มีความยากและยากมากประมาณ20คะแนนข้อสอบที่มีความง่ายและง่ายมากประมาณ20คะแนนนี่คือคุณลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราไปยึดหลักข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ทีนี้โจทย์ข้อที่3เขาบอกโอ้ปีที่แล้วนี่ข้อสอบค่อนข้างจะยากเกินไปเนื่องจากว่ายังไม่คุ้นเคยพอดีข้อสอบของโอนเน็ตเรามีรูปแบบทั้งหมดอยู่4รูปแบบเราก็ฟังดูนะครับแล้วก็ผมก็ไปเมื่อกี้ผมบอกว่าผมได้ฟังทั้งหมดฟังทั้งครูบาอาจารย์ผมก็ไปตามโรงเรียนก็ฟังมาทั้งหมดฟังเสียงสะท้อนก็ได้คำตอบที่ตรงกันว่าข้อสอบโอเน็ตควรจะมี2รูปแบบแต่ว่ารูปแบบอื่นๆขอให้ลดลงหน่อยเพราะนั้นปี2554จึงมีกำหนดออกมาว่าข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระจะมีรูปแบบข้อสอบไม่เกิน2รูปแบบโดยกำหนดไว้เลยครับว่ารูปแบบที่1ที่ใช้ทุกวิชาเลยก็คือที่เราเรียกว่าข้อสอบปรนัยแบบเรียกตอบให้เลือกตัวที่ถูกที่สุด1ตัวรูปแบบนี้ถ้าเป็นป.6 กับม.3 จะใช้4ตัวเลือกถ้าเป็นม.6 จะใช้5ตัวเลือกแต่ว่ากำหนดไว้ว่ารูปแบบนี้ค่าคะแนนเต็ม100จะไม่ต่ำกว่า80คะแนนรูปแบบที่2คือรูปแบบอื่นๆรูปแบบนี้กำหนดไว้เลยว่าถ้าคะแนนเต็ม100จะไม่เกิน20คะแนนนั่นก็คือถ้าเต็ม100คะแนนก็จะมีเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ80คะแนนหรือมากกว่าเป็นข้อสอบปรนัยแบบอื่นๆเช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็เป็นข้อสอบแบบให้เติมคำตอบที่ถูกให้ระบายค่าที่เป็นตัวเลขนั้นไม่เกิน20คะแนนนี่คือเป็นโจทย์3ข้อที่ผมได้รับข้อเสนอแต่ทั้งหมดโจทย์3ข้อที่ผมตอบนี้ตอบก็คือสตส.ก็ใช้วิเคราะห์ทั้งเชิงหลักวิชาและฟังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
1: เสียงออกมา
0: ครับ
1: เราคงจะต้องไปเรียนถามคุณครูที่คลุกคลีกับเด็กๆแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอบโอเน็ตและสอนวิชาต่างๆเพื่อให้เด็กสอบได้เนี่ยมีคำถามอะไรที่อยากจะถามอาจารย์สัมพันธ์ก็ลงรายละเอียดลึกลงไปเลยได้นะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นคือจะขอถามอาจารย์นะคะว่าในการออกข้อสอบเนี่ยนะคะของสตส.นี่นะคะคำนึงถึงตัวผู้เรียนหรือไม่เพราะว่าสาเหตุที่ป้องกันสารตัวนี้เนื่องจากฐานะของผู้ปกครองแต่ละท่านนี้จะไม่เหมือนกันบางท่านร่ำรวยบางท่านก็ปานกลางบางท่านก็ยากจนนะคะถ้าเปรียบเทียบในลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเด็กที่เรียนโรงเรียนเอกชนโอเคมีฐานะนะคะเด็กที่อยู่สพท.หรือกทม.ก็คือปานกลางมากยากจนมากโอกาสที่จะไปเรียนพิเศษมีน้อยนะคะตรงนี้แล้วก็ประเด็นตรงนี้ก็คือได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าจะมีนำรูปทางคือเอาอาจารย์ที่สอนมาช่วยในการออกข้อสอบด้วยนะคะโดยการลักษณะฟิลเตอร์ตรงนี้จะทำให้เด็กได้โอกาสเนี่ยจะสู้คะแนนไม่ได้ตรงนี้อยากทราบว่าในการออกข้อสอบคำนึงถึงตัวนักเรียนหรือไม่คำถามประเด็นตรงนี
0: ้ต้องตอบว่าการออกข้อสอบคืออะไรการออกข้อสอบก็คือการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเด็กที่ไหนก็ตามเนี่ยจะต้องมีคุณภาพขั้นต่ำเท่ากัน
1: okay.
0: เพราะฉะนั้นถามว่าวัดยึดอะไรยึดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนดไว้ในหลักสูตรใครเป็นคนทำผู้บริหารต้องรับผิดชอบ
1: mm-hmm.
0: ในการบริหารการนิเทศ
1: mm-hmm.
0: และการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1: mm-hmm.
0: ครูบาอาจารย์ต้องรับผิดชอบ ในการสอนให้มีแผนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น อันนี้คือโจทย์เลยสทศ สอบโอเน็ตคือตัวแปรตามก็คือก็ออกตามบลูพรินท์ที่ผมบอกว่าตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่องชั้นอันนี้สิ่งที่เราออกเนี่ยเราก็ออกตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงมากเลยถ้าเด็กจนได้เรียนน้อยเด็กรวยได้เรียนมากผิดครับสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องสอนให้เด็กครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้นี่คือโจทย์ของวิชาชีพครู
1: ก็คือสรุปว่าจะโรงเรียนจนโรงเรียนรวยผู้ปกครองจะเป็นหน้าที่ของครู
0: ต้องมีคุณภาพขั้นต่ำคล้ายๆเคียงกันแต่ถ้าบอกว่าออกถ้าไม่ประกวดวิชาแล้วตอบไปได้นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเป้าหมายของสตส.บอกไว้เลยครับว่าต้องออกให้เกิดยุติธรรมข้อสอบที่ดี ต้องไม่ลำเอียงลำเอียงอะไรบ้างหนึ่งเพศไม่ใช่ว่าข้อสอบออกมาแล้วจะทำให้ผู้ชายตอบได้ดีกว่าผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้เพราะนี่ข้อสอบที่ดีต้องไม่ลำเอียงที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือเศรษฐกิจไม่ใช่เด็กคนรวยจะตอบได้ดีกับเด็กคนจนหรือเด็กคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเสียเปรียบคนที่อยู่กรุงเทพอย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อสอบที่ไม่ดีเพราะนั้นเรียนได้เลยว่าข้อสอบเนี่ยจะไม่เอื้อต่อเด็กเก่งไอ้เด็กรวยเด็กจนแต่ผมอยากจะฝากว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีที่ผมเข้าใจอยู่นะโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยบางทีมีอะไรครับมีปัจจัยขนุนน้อยการนำผลอันนี้ไปใช้เนี่ยคือสำคัญ
1: ค
0: ือสำคัญคือว่าถ้าบุคลากรข้าราชการและครูทุกคนทำงานเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาต่ำเนี่ยต้องไปดูแล้วครับว่า
1: เพราะอะไร
0: ปัจจัยขึ้นหนุนขาดไหมนี่ต่างหากเพราะนั้นผมเห็นด้วยนะครับว่าผมเห็นด้วยกับความด้อยโอกาสแต่ความด้อยโอกาสนั้นต้องไม่เสียเปรียบเรื่องคุณภาพการศึกษาถ้าอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับ
3: พูดถึงความด้อยโอกาสตรงนี้หมายถึงว่าขณะนี้ในโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งที่ติววิธีการทำข้อสอบนะคะเพราะนั้นคนที่ไม่ได้เรียนกวดวิชาอาจจะไม่เข้าใจวิธีการทำข้อสอบนะเป็นไปได้ไหมที่ทางสทศเนี่ยค่ะจะส่งแนวลักษณะของข้อสอบเนี่ยค่ะไปให้โรงเรียนต่างๆเพื่อได้ฝึกซ้อมกับเด็กก่อนที่จะมาสอบจริงหรืออะไรทำนอง
0: นี้ดีคำถามนี้ขึ้นแล้วครับตอนนี้ไปขึ้นไปดูเว็บไซต์นะครับโอเน็ตเราขึ้นตัวอย่างข้อสอบแล้วนะแต่ละวิชาเนี่ยว่ามีรูปแบบอะไรแต่ผมเคยเสนอแนะอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าครูเนี่ยสอนเต็มที่ในชั้นเรียนผมว่าพอครับผมเคยเจอนักเรียนเก่งๆเนี่ยที่มาสทศผมสัมภาษณ์หมดเลยส่วนใหญ่เด็กเก่งไม่ได้กดวิชาครับแต่ว่าการกดวิชาถามว่ามันมีส่วนไหมมันก็คงมีแต่ผมไม่อยากให้เป็นค่านิยมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยต้องช่วยกันทำยังไงถึงให้การกดวิชามันมีผลน้อยลงนั่นก็คือใช้วิชาชีพครูมาสอนให้เด็กคิดเป็นทำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์บอกไว้เลยปฏิรูปการศึกษานะครับต้องสอนเด็กยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กคิดเป็นทำเป็นประเมินคุณภาพก็เน้นเรื่องการสอนโดยผมมั่นใจเลยถ้าใครสอนโดยยึดผู้เรียนสำคัญนะครับผลการสอบเนี่ยดีมากเลยทีนี้ผมก็มาตอบว่าไอ้ตรงที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยผมเชิญชวนว่าวิธีที่ดีสุดอย่าไปติวครับวิธีที่สุดก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าอยากจะให้เด็กเราโอเน็ตขึ้นเนี่ยผมอยากจะเสนอแนะว่าให้ประยุกต์รูปแบบข้อสอบของสทศที่ผมคิดว่าดีไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนอย่าไปบอกเด็กว่าเดี๋ยวจะสอบโอเน็ตแล้วนะมาติวกันนะผมว่าเด็กมันก็ถ้าเราเป็นเด็กเราก็รู้แต่ต้องบอกเด็กว่าเออเนี่ยนะเรามาสอบตัวนี้เพื่อให้เราเรียนรู้อะไรแล้วถ้าเราได้คะแนนโอเน็ตมันไปสูง มันจะมีผลต่อการไปสมัครงานต่อเรามันมีผลต่อการไปศึกษาต่ออย่างไรก็ตามนะครับถ้าโรงเรียนสอนอย่างหนึ่งแล้วก็สอบอีกแบบหนึ่งคือข้อสอบเช่นวัดความรู้ความจำวัดความเข้าใจไม่ค่อยคิดวิเคราะห์เลยต่างแล้วก็มีรูปแบบอย่างเดียวคือรูปแบบแบบอะไรนะแบบ multiple choice อย่างเดียวอย่างนี้เด็กก็ขาดทักษะ
3: คือทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนไม่มากนักที่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ทางสทศมีช่องทางอื่นไหมที่จะทำให้โรงเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบลักษณะอย่างนี้เพื่ออาจารย์จะได้เอาแบบของข้อสอบนี้ไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาครูและพัฒนาเด็กด้วยเป็นตัว
1: ส่งถึงมือเลยอะไรเงี้ยไปสนีไป
0: เรียนให้เลยปีนี้ทุกช่องทางเลยอันดับแรกคือเว็บไซต์ของสทศ
1: คือ
0: www.neets.or.th ผมกล้าพูดได้เลยครับว่าถ้าผอ.คนไหนครูคนไหนยังไม่เคยเปิดเว็บไซต์ผมว่าท่านต้องเปิดแล้วครับ
1: ยุคนี้ใช่ไหม
0: ถ้าขนาดยุคนี้ไม่เปิดแล้วผมสงสารนักเรียนท่านนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เว็บไซต์ของสพท.ตัวนี้แหละครับคือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีผมเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรผมบอกเลยไอ้กลุ่มวิชาการงานเนี่ยเด็กมันมีคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วอ่
1: ะ
0: ก็ให้เด็กเปิดสิครับเนี่ยแล้วก็ให้ดูแล้วก็พิมพ์ออกมาหรือสั่งแอดไซน์เด็กเลยว่าอย่างเงี้ยเปิดเว็บไซต์เนี่ยคือการแล้วก็มันก็ตัวชี้วัดก็บอกว่าเด็กต้องเรียนรู้จากไอทีต้องสรุปตัวชี้วัดของสมศดีหมดเลยแล้วก็ได้ดีมากแ แต่ผมถามบนเว็บไซต์ของสสส.เลยตอบไม่ได้ผมว่านี่แหละคือ
1: คือสรุปว่าอาจารย์ท่านผอ.บอกว่าให้เข้าเน็ตเหมือนเดิม
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คือช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สองที่ผมบอกว่าปีนี้ผมลงสือพิมพ์ครับครบรอบ6ปี9สุวิทย์7ผมยังลงหนังสือพิมพ์ไอ้ที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยลงหนังสือพิมพ์เป็นช่วงบูมขึ้นมาเลยอันที่3นี่คือจริงๆก็เป็นผลงานของอดีตผอ.ท่านกระจายเป็นหนังสือเป็นเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กกระจายไว้หมดเลยไอ้ที่ผมพูดนี่อยู่ในเอกสารเผยแพร่แล้วก็อันที่4คือเราก็ออกในข่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ของสสส.เนี่ยครับที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะครับแต่ว่าแล้วเราแจกให้ใครเราแจกให้ผอ.โรงเรียนครับแล้วก็แจกให้ผอ.เขตพื้นที่ทุกโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนไหนยังไม่ได้นะครับก็
1: ตามที่ผอ.
0: เชิญบอกเลยครับเนี่ยมีหมดนะครับฉบับล่าสุดคือตัวนี้ครับ
1: แล้วตรงนี้มีตัวอย่างข้อสอบอยู่ด้วยไหมคะที
0: ่มีสิ่งที่ผมพูดอยู่ในนี้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยจะบอกแล้วว่าโอเน็ตคืออะไรระบบต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ย
1: นะคะ
0: คือผมเห็นด้วยอาจารย์นะผมถึงเข้าใจเพราะผมก็เด็กต่างจังหวัดจึงพยายามเอาทุกช่องทางนะครับแล้วก็แต่ช่องทางที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดคือเนี่ยครับพูดคุยกันอย่างเงี้ยมาซักถามกันน
1: ะ
0: ผมว่าดีที่สุดเพราะนั้นก็เชิญชวนที่อาจารย์พูดนี่ผมก็จะพยายามไปกระจายช่องทางให้มากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าระบบสื่อสารดีเพราะว่าระบบสื่อสารจริงๆแล้วเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวนี้การสื่อสารจากเขตพื้นที่จากเขตพื้นที่จะไปโรงเรียนเลยเพราะนั้นท่านเขตพื้นที่ทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงโรงเรียนท่านช่วยดำเนินการหน่อยนะครับเพราะว่าอะไร
1: เพราะใคร เร่งนะคะผอ.เร่งแล้วนะ
0: เขาจะมีการประชุมเขตพื้นที่กันเดือนละครั้งอย่างน้อยเขาจะประชุมผอ.เพราะนั้นเขตพื้นที่เนี่ยก็น่าจะต้องนำข้อเสนอของท่านอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ให้ดีที่สุด
1: แปลว่าเอกสารข้อมูลเนี่ยถึงแล้วตอนนี้รอเขตพื้นที่กระจาย
0: โรงเรียนก็ถึงอันนี้โรงเรียนก็ถึงแล้วก็ให้โรงเรียนเพราะนั้นถ้าโรงเรียนไหนไม่ถึงนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรผมคิดว่าช่วยแจ้งมาเรายินดี
1: แจ้งมาที่
0: สสส.นะครับที่อาจจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับ022173800
1: ค่ะ
0: 022173800คู่สาย100คู่สายครับ
1: โอ้โหตั้งเยอะ
0: แล้วก็มี Facebook ของผู้บริหาร
1: โอ้โห
0: นะครับมี Facebook นะครับก็ยินดีแล้วก็เราก็จะเดี๋ยวนี้สสส.ยุคนี้ก็คือยุคที่เราฟัง
1: ค่ะ
0: นะฮะเรายินดีรับฟังข้อเสนอทุกอย่าง
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวของการสอบโอเน็ตทิศทางและแนวทางข้อสอบนั้นยังมีรายละเอียดอีกมากนะคะรวมถึงคำถามที่คุณครูทั้ง3ท่านซึ่งเป็นผู้แทนของ3ระดับชั้นนั้นยังมีอีกหลายคำถามค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดกันต่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตาม Teachers Network นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะดิฉันตรีดาวไพวงศ์นะคะรายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการที่รวบรวมเครือข่ายของครูทุกแขนงนะคะเข้ามาแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของ O-net คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมเราจึงต้องสอบ O-net วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าแนวทางทิศทางของข้อสอบแล้วก็ปัญหาของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านยังอยู่กับเราค่ะผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคุณครูจาก3ระดับชั้นเรียนนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลีกาญจนชาตรีค่ะเป็นผู้แทนผู้สอนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะอาจารย์ทัศนาโพงเงินค่ะอาจารย์เป็นผู้แทนคุณครูนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประกายแก้วเงินกรค่ะเป็นผู้แทนคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ทัศนาดูมีคำถามอะไรคะ
3: หลังจากที่วัดเด็กไปแล้วเนี่ยนะคะโอเน็ตสิ้นสุดแล้วเนี่ยได้มีการนำไป

0: ข้อสอบเนี่ยไป try out ดูไหมคะว่าเอ๊ะปีนี้เด็กได้คะแนนสูงนะข้อสอบเราง่ายไหมปีนี้เด็กได้คะแนนต่ำข้อสอบเรายากไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะที่ตัวข้อสอบหรือเป็นเพราะเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำถามดีมาก
0: ค่ะ
1: สสส.เป็นสถาบันทางวิชาการวิชาชีพเพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์ไม่ทำไม่ได้เลยถ้าไม่ทำต้องไม่เป็นสถาบันวิชาการเรามีมาตรฐานการพัฒนาข้อสอบผิดผลิตและพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จเรามีการที่เราเรียกว่าหาคุณภาพของข้อสอบที่เราเรียกว่า item analysis ก็คือหาค่าความยากกับหาค่าอำนาจจำแนกแล้วเราก็หาอะไรฮะcontent validity อะไรต้องหาหมดแล้วครับทั้งทุกสถิติทีนี้ทายเอานี่คงไม่ได้ละครับเพราะเป็นข้อสอบระดับชาติแต่เราไม่ได้ทายเอาเราใช้ผลการสอบทั้งหมดเลยเอามาวิเคราะห์นะครับแต่นี่ง่ายครับเอาวิเคราะห์แล้วก็เขียนรายงาน
0: ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนักเรียนชั้นม.3ที่สอบโอเน็ตเนี่ยผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนเนี่ยก็จะนำไปพิจารณาในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อม.4 ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากถามว่าไอ้แนวทางการออกข้อสอบเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ตอบสนองวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่ออ
1: าจารย์ต้องแยกส่วนแล้วครับคือข้อสอบเนี่ยมันมีเวลาจะออกข้อสอบเนี่ยหลักวิชาคือต้องขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อสอบโอเน็ตม.6เนี่ยวัตถุประสงค์คือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ถ้าเป็นม.3นะฮะถ้าเป็นม.6ก็คือช่วงชั้นที่4วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกเพราะการคัดเลือกถ้าคัดเลือกต้องออกอีกแบบนึงข้อสอบคัดเลือกต้องเป็นข้อสอบที่ยาก
0: แต่ว่าเขาเอาผลคะแนนของโอเน็ตเข้าไปมีส่วน
1: ใช่ทีนี้การใช้ผลของโอเน็ตเนี่ยไปใช
0: ้
1: ผมเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาแต่การสอบคัดเลือกเข้
0: า
1: สมมุติว่าเด็กมเข้าม4ก็เป็นข้อสอบคัดเลือกของเรียนสมมุตินะฮะหรือของเขตก็แล้วแต่ได้เสียกันแค่วันเดียวแต่ประวัติผลงานเขาอะที่เขาเรียนมาต้อง3ปีอะม1ม2ม3อะทำไมไม่เอามาเวลาเราไปทำงานที่ไหนอะทำไมเขาขอทรานสคริปต์เราอะวุฒิใช่ไหมนั่นคือดูเอาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามบอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้โอเน็ตม3จะไปใช้ในการคัดเลือกเข้าม4คำถามอาจารย์ไอ้บอกว่าโอเน็ตจะยากขึ้นไหมหรือจะง่ายขึ้นไหมผมตอบว่าไม่เกี่ยวเพราะโอเน็ตก็คือโอเน็ตมันคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช่ไหมฮะตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่
0: 4
1: ส่วนการนำผลไปใช้นั่นคือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง
2: จากที่ฟังที่อาจารย์ได้พูดตอนนี้คือจึงเข้าใจว่าในการสอบโอเน็ตนี้ก็คือเป็นการเหมือนเปรียบเสมือนกับเป็นการประเมินความรู้เพราะว่าในตัวแทนของคุณครูป .6 นะคะคือประมวลความรู้ก็คือป .4 ป .5 และป .6 เพื่อเข้าใจรายละเอียดตรงนี้นะคะอยากทราบว่าทางสทศนี้มีเทคนิคในการสร้างข้อสอบที่ดีให้เด็กอยากคิดอยากทำลงมือตามที่มีความสุขในการทำข้อสอบอะคะ
1: รู้สึกว่าจะให้ความสำคัญสสมากเกินไปสิ่งที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประเมินในชั้นเรียนครับกรุงหลวงไม่ได้สร้างวันเดียวผมมาเป็นผอ.สสนะผมบอกให้อย่าให้สสเป็นพระเอกนะครับพระเอกต้องเป็นครูในชั้นเรียนเพราะฉะนั้นเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเจตคติหรือจะมีทักษะเนี่ยในเรื่องของความคิดเรื่องอะไรตามไม่ใช่โอเน็ตครับต้องเป็นครูที่สอนยกตัวอย่างเช่นถ้าป .6 ต้องไปสอนป .4 ป .5 ป .6 โอเน็ตก็คือจะมาประเมินรวบยอดว่าผลผลิตของครูเนี่ยมันคืออะไร อยู่ในระดับใดแต่ถ้าไปบอกว่าให้โอเน็ตเป็นตัวตั้งเพื่อจะให้เด็กเป็นตัวตามอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโอเน็ตโอเน็ตเป็นไม่ใช่ตัวตั้งนะฮะโอเน็ตเป็นตัวตามประตามคือถ้าผลออกมายังไงมันเป็นสะท้อนว่าผลการจัดการศึกษาในป.4 ป.5 ป.6 มันได้อย่างเนี้ยวัตถุประสงค์การออกข้อสอบโอเน็ตคือเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2กรณีป.6 ก็ต้องเอาอะไรเอาหลักสูตรมากลางเอามาตรฐานเอาตัวชี้วัดเอาสาระการรู้เอามาเป็นตัวตามแล้วก็มาออกทีนี้สิ่งที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือเราที่ผมเรียนเมื่อกี้เองครับคือเราต้องเน้นเรื่องคือความจำเนี่ยต้องไปอยู่ในชั้นเรียนละ ความเข้าใจก็ต้องอยู่ในชั้นเรียนนำไปใช้ก็ควรอยู่ในชั้นเรียนเพราะอะไรเพราะว่าข้อสอบเราต้องการวัดความรู้รวบยอดแล้วต้องการที่อยากจะให้เด็กเนี่ยเราเริ่มมีคิดเป็นทำเป็นเพราะเป้าหมายคือคิดทำเป็นไม่งั้นเราแข่งขันกันที่อื่นไม่ได้หรอกแล้วก็วิธีการก็คืออยากจะฝากว่าพระเอกคือครูบาอาจารย
2: ์
1: ผู้บริหารแต่ว่าสทศเหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนว่าผลผลิตของท่านเป็นอย่างนี้นะสทศเป็นฝ่ายส่งสัญญาณโอ้ยท่านสอนดีมากเลยนะโรงเรียนนี้อะไรต่างๆถ้าเราสร้างให้เด็กรู้ว่าเขาได้อะไร
3: จากการสอนนี
1: ้นั่นแหละครับโดยเฉพาะนะครับโอนเน็ตม.3เรื่องการแนวศึกษาต่อเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมยังขาดโอนเน็ตม.6ผมคิดว่านี่ผมยกตัวอย่างเลยเวลาผมพูดไหนผมยกตัวอย่างลูกสาวผมเลย
3: ค่ะ
1: สมัยนั้นคือตอนสมัยนั้นอินทรานคือผลการสอบของโอเน็ตเราจะรีพอร์ตให้ออกมาเนี่ยครับผมมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างไอโอเน็ตออกมาอย่างเงี้ยครับเป็นตัวอย่างออกมาเลยเป็นตัวอย่างโอเน็ตเป็นรายบุคคลนะครับที่นักเรียนไม่ต้องเสียสตังค์เลยนั่นก็คือว่านักเรียนก็เพียงแต่เข้ามีอะไรมี user name มี password ไปดาวน์โหลดเลยนักเรียนก็ดาวน์โหลดได้หรือทางโรงเรียนก็ดาวน์โหลดได้เพราะนั้นตัวนี้แหละครับมันจะบอกหมดเลยครับมันจะทำให้เด็กเนี่ยรู้ตัวเองเลยเทียบเคียงได้หมดเลยคือเทียบไม่ใช่เทียบคือเด็กจะรู้ทันทีว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยทั่วประเทศ
3: เขาได้
1: เขาอยู่ตรงไหน
3: เขาอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหน
1: ตรงนี้คือจุดที่มันเป็นผลประโยชน์กับเด็กมากเลยเพราะว่าในโลกแห่งความจริงอ่ะเวลาไปสมัครงานก็ต้องแข่งขันกัน
3: ค่ะ
1: เวลาไม่ต้องอะไรเอาแค่จบม.6เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมฟังดูเด็กบางคนบอกไม่เรียนม.6ไม่ได้เพราะสมัยนี้จะไปทำงานโรงงานจะต้องม.6เลยครับ
3: ค่ะ
1: เขาก็ตัวนี้แหละครับถ้าโอนเน็ตสูงโอ้ผมว่าสถานประกอบการก็ต้องรีบเอาแล้วเพราะเขายังเชื่อมั่นอันนี้ต้องเรียนบอกเลยผลงานของศาสตราจารย์ดร.สิริชัยกัญจวัฒน์ศรีคณบดีคณะครุศาสตร์เนี่ยแห่งจุฬานะครับท่านทำวิจัยมาแล้วว่าโรงเรียนให้คะแนนนะครับมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกดเกรดก็คือเนี่ย
3: ไม่ชี้เป็น
1: โรงเรียนสาธิตกลุ่มนี้นะฮะที่โรงเรียนสาธิตโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกลุ่มที่2คือปล่อยเกรดผมขออนุญาตไม่เปิดและกลุ่มที่3ที่คือกลุ่มปกติคำว่ากดเกรดปล่อยเกรดจริงๆมันก็คือมาเทียบเคียงกับโอนเน็ตไงครับเพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าไม่มีโอนเน็ตเนี่ยคำถามที่1หลักความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรียนโรงเรียนสาธิตได้ 2.5 จบม.6จะไปเรียนโรงเรียนอื่นได้ 4.00 เวลาเข้าแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นนี้เขาใช้นะครับแอดมิชชั่นกลางGPA
3: 20%
1: เด็กสาธิตได้ 2.5 แต่เด็กบางโรงเรียนได้ 4.0 ทั้งที่เด็กสาธิตเก่งกว่าหรือเด็กเตรียมอุดมก็ได้หรือเด็กสวนกุหลาบหรือเด็กอะไรขอวางดังๆเกรดต่ำหมดเลยครับแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเกรดสูงนี่คือคำตอบว่ามีโอนเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
3: มี
1: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้ผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็ดของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่ะแล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่มีกี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็มีอยู่แค่นี้แหละแก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวเนี้ยเป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประเมินตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
3: ค่ะฟ ังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้ง3ท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมาก

0: ขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
1: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชีวิตอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กเรียนม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวบทชี้ของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
2: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
0: ย้อนกลับมา
2: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
0: ได้อะไรบ้าง
2: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
0: ทดสอบ
2: ทีนี้ในมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างๆทีนี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ทีนี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็กลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศ

0: นี่คือคำตอบว่ามีโอเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
1: มี
0: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้ผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช
1: ้
0: ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็กของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
1: ะ
0: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเรียกทุกสมุทรไทยนี่ลดมากเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่กี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ปกครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็ไม่อยู่แค่นี้แหละ แก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวเนี้ยเป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประเมินตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
1: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้ง3ท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
2: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชีวิตอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวบทชื่อของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะมีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
0: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
1: ย้อนกลับมา
0: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
1: ได้อะไรบ้าง
0: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
1: ทดสอบ
0: ท่านี้ในมาตรฐานรุ่มก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างท่านี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบ

0: านผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ทีนี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ผลิตก็คือโรงเรียนและกลุ่มที่3คือกลุ่มตัวนักเรียนทีนี้ตัวนักเรียนเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นผลผลิตจากกลุ่มที่2ก็คือตัวโรงเรียนผมต้องถามเลยครับว่าครูที่สอนเด็กม.3ท่านสามารถออกข้อสอบมาตรฐานหรือตัวชี้วัดม.1 ม.2 ได้หรือไม
1: ่
0: ครูที่สอนม.3ในสาระนั้นนะท่านสามารถไปสอนเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นในม.1 ม.2 และม.3 ได้หรือไม่เพราะผมมีประสบการณ์ว่าครูที่สอนม.3เขาก็บอกว่าเขาลืมม.1 ม.2 ไปแล้วถ้าอย่างนี้แปลว่ากระบวนการเรียนในช่วงชั้นที่3คือม.1 ม.2 ม.3 มันไม่ได้เรียนแบบบูรณาการเชื่อมโยงเหมือนกับบันได3ขั้นแบบสะสมแต่มันไปเรียนแบบตัดตอนพอจบม.1 ก็จบในวิชานั้นจบม.2 ก็จบม.3 ก็จบถ้าอย่างนี้โอเน็ตต่ำแน่นอนเพราะโอเน็ตไม่ได้ออกเฉพาะม.3เพราะโอเน็ตม.3เราเรียกว่าออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3แล้วออกทำนิพพานเพราะหลักสูตรกำหนดเอาไว้ว่าก่อนจะจบช่วงชั้น1จะต้องผ่านมาตรฐานช่วงชั้นเพราะนั้นคำถามอาจารย์ดีมากเลยก็คือว่าครูจะต้องไปทำไมครับผมก็เลยเชิญชวนว่าตอนนี้ครูทุกท่านถ้าผมจะแนะนำนะครับก็คือ1นี่เดือนธันวาก็ยังก็โชคดีนะครับที่เนื่องจากว่ามันมีอุทกภัยเนี่ยมันก็เลยเลื่อนสอบโอเน็ตอีกแล้วนะครับเลื่อนอีกแล้วนะคร
1: ับ เล
0: ื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก
1: ็จะไปเมื่อไหร
0: ่ก็คือเลื่อนที่ผมโชว์เมื่อกี้นี้อัปเดตแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคือโอเน็ตป .6 เนี่ยนะครับเดิมสอบวันที่1กุมภาแล้วก็ขยับไปวันที่15กุมภาแต่เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้สรุปแล้วนะครับโอเน็ตป .6 จะสอบวันที่27กุมภาพันธ์โอเน็ตป .6 นะสอบวันที่27กุมภาพันธ์ส่วนโอเน็ตม .3 จะสอบวันที่28 29กุมภาพันธ
1: ์
0: ส่วนโอเน็ตม .6 นี่คงเดิมก็คือ18 19กุมภาพันธ์เหตุผลที่เลื่อนโอเน็ตถ้าใครติดตามสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าสถานศึกษาหลายแห่งที่ยังเปิดเรียนไม่ได้เดิมที่เราเลื่อนมาเพราะว่าคิดว่าจะเปิดทันตอนนี้เห็นหลายแห่งประมาณ145โรง
1: จ
0: ะต้องเปิดภายในวันที่13ธันวาแล้วก็ลดความเครียดในการที่ต้องเรียนชดเชยนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอข้อปรึกษาจากผู้จัดการเรียนการสอนคือสพท.นะครับได้เสนอมาสทศก็พิจารณาแล้วก็เข้าบอร์ดแล้วนะก็ก็วันนี้ก็เห็นชอบแล้วนะที่เป็นอย่างนี้ครับดังนั้นก็เลื่อนตอนนี้เลื่อนตอนนี้ก็คือผมอยากจะอย่างนี้ครับผมเสนอแนะเลยถ้าจะให้โอนเน็ตขึ้นนะครับผมเสนอแนะว่าหนึ่งโรงเรียนต้องไปออกข้อสอบวัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นนั่นคือถ้าจะเป็นโอนเน็ตป.6ครูช่วยระดมกันเลยแล้วเขตเป็นที่ก็ได้ไปดูว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของวิชานั้นน่ะมีอะไรบ้างจริงๆสพท.เขาก็ส่งไปให้หมดแล้วแหละว่ามาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นมีอะไรบ้างแล้วไปออกข้อสอบยังไงครับเช่นถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ออก2รูปแบบสิครับออกปรนัยแบบเลือกตอบถ้าเป็นม.3ก็4ตัวเลือกถ้าเป็นม.6ก็5ตัวเลือกแล้วก็ให้เลือกตำแหน่งที่ถูกที่สุดอันนี้ก็คือไปออกข้อสอบเสร็จข้อที่2ก็คือให้อาจจะเป็นสัก 70% ก็ได้อีก 20% ก็ออกเป็นให้เด็กเติมคำตอบนี่แหละครับผมเสนอว่าลองไปออกแต่ต้องเงื่อนไขคือต้องออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ในวิชานั้นสอบวันนี้เสร็จปุ๊บอาทิตย์สัปดาห์ถัดไปคาบถัดไปต้องสะท้อนเด็กเลยว่าเอ๊ะเด็กที่ทำถูกชมไปที่ทำไม่ถูกเพราะอะไรเสริมสิครับเนี่ยถ้าทำงี้ไปทุกตลอดโอเน็ตขึ้นแน่นอนครับขึ้นแน่นอน
1: ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆท่านคงสบายใจขึ้นแล้วก็คงเข้าใจว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยให้ผลดีมีประโยชน์กับการเรียนการสอนมากกว่าการไปสร้างภาระหรือทำให้เราหนักใจนะคะแล้วก็ถ้าเข้าใจอย่างที่ท่านผอ.พูดเนี่ยก็คงจะทำให้

0: ให้โรงเรียนแล้วก็ระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างน้อยในปี2561เนี่ยเราอาจจะได้มากกว่า 50% แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนครูท่านไหนสงสัยไม่แน่ใจยังงงงวยอยู่นะคะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสทส.นะคะในนั้นคงจะมีข้อมูลแล้วก็สามารถถามคำถามได้นะคะ
1: Facebook ก็มี Facebook ผู้บริหาร
0: เข้าไปก็ได้หรือไม่ถนัดโทรศัพท์100คู่สายก็ได้นะคะก็คงจะช่วยให้เพื่อนครูสบายใจขึ้นแล้วก็คงจะเตรียมตัวสำหรับช่วยให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะเอาชนะความเครียดความกังวลในการสอบระดับชาตินี้ไปได้ค่ะ
1: เมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกให้ไปลองสอบก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนั้นคะแนนเด็กแต่ละคนเป็นตัว x สมมติว่าลูกศิษย์อาจารย์มี30คนจะเอากี่ห้องก็แล้วแต่นะเอาห้องเดียวเป็นตัว x ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วอาจารย์ตั้งเป้าว่ากุมภาสมมติอาจารย์สอบป.6ตั้งเป้าเลยว่าวันที่27กุมภาเด็กจะต้องได้คะแนนตัวนั้นคือ Y คะแนนที่ได้จากโอนเน็ตมันประมาณเท่าไหร่ธันวามกราคมพฤษภา2เดือนตรงนี้อาจารย์ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไงไปรีวิวด้วยหลักการสอนก็คือผมอยากให้อาจารย์มีคำว่าอาจารย์คือไม่ใช่ผู้อาจารย์นะคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำแอคชั่นรีเสิร์ชสิครับหรือคลาสรูมรีเสิร์ชคือการวิจัยในชั้นเรียนนะตัวชี้วัดที่6เลยของสมศถ้าท่านบอกเลยครับว่านักเรียนรุ่นนี้ของท่านเนี่ยได้โอนเน็ตสูงเพราะท่านใช้ฝีมือการสอนอย่างไรรูปแบบการสอนอย่างไรแล้วประกันได้เลยว่าถ้าใช้รูปแบบการสอนแบบเนี้ยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับจะทำให้โอนเน็ตขึ้นผมว่านั่นแหละครับคือผลงานการวิจัยงานวิจัยเชิงประจักษ์นะครับที่จะสะท้อนนี่แหละคือวิทยาฐานนะครับผมนึกอย่างว่าไอ้3ตัวคือตัวแผนแล้วก็ตัวสอนแล้วก็ตัววัดประมวลผลอันนี้ฝากไว้นะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือขอผมเป็นห่วงลูกหลานเราคือตอนนี้เนื่องจากมีภาวะน้ำท่วมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงนอกจากโอนเน็ตแล้วคือสทส.เนี่ยจะมีการจัดสอบแกทแพทนะครับซึ่งสำหรับเด็กม.6 ม.7 ซึ่งสมัครมานานแล้วมันเลื่อนมาเป็นวันเลื่อนมาสุดท้ายเนี่ยคือจะเริ่มแกดแพทเนี่ยนะครับคือวันที่24 25 26 27นะครับธันวาคม54ทางสทส.ก็พยายามขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้จะได้ไม่กังวลข้อที่1นะครับข้อที่2เป็นห่วงมากคือนักเรียนกับลูกหลานเราที่จะสอบแกดแพทเนี่ยช่วยไปดูเว็บไซต์สทส.หน่อยเพื่อที่จะได้ดูว่าสอบอะไรนะครับรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงวิธีการสอบอันนี้ผมอันสำคัญก็คือไปดูสนามสอบหน่อยเพราะว่าถ้าผิดสนามสอบไม่มีสิทธิ์สอบเนี่ยสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเจอแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเอาบัตรประชาชนนะครับที่มีรูปถ่าย13หลักหรือเป็นบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือเป็นบัตรที่ราชการให้แต่เงื่อนไขต้องเป็นตัวจริงแล้วต้องมีรูปถ่ายที่แสดงตนไม่งั้นไม่ได้เข้าสอบที่ผมเรียนนี่เพราะว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์หรือผู้ปกครองต้องเสียใจแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์การสอบ7วิชาสามัญซึ่งจะสอบวันที่7ที่8มกราคมตรงนี้ที่ห่วงมากก็คือว่าเนื่องจากว่าการสอบวิชาสามัญ7วิชาเนี่ยเดิมเรามีศูนย์สอบคือศูนย์สอบที่จุฬาแล้วก็ใช้ว่าจังหวัดกรุงเทพเดิมจะเป็นธรรมศาสตร์กับจุฬาแต่เนื่องจากน้ำท่วมอีกก็เลยต้องเปลี่ยนสนามสอบเป็นสถานศึกษาแล้วก็มีศูนย์สอบที่หมายเลขขอนแก่นศูนย์สอบหมายเลขสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ศูนย์สอบที่หมายเลขเชียงใหม่ตอนนี้เราก็ขยายมีศูนย์สอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเดิมเราคิดว่ามีคนสอบประมาณ 50,000 คนตอนนี้มัน 150,000 กว่าสทส.ก็มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเดินทางไปใกล้กับสถานศึกษาจึงเปิดสนามสอบที่เป็นโรงเรียนเพิ่มขึ้นในจังหวัดคือตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงมากคือนักเรียนสทส.ก็อำนวยโดยให้วันที่7เนี่ยจะประกาศเลขที่นั่งสอบสนามสอบตอนนี้นักเรียนเนี่ยเรามีการพยายามจัดให้นักเรียนเนี่ยไปสอบใกล้กับจังหวัดที่ตั้งของเรียนเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตรวจสอบให้ดีวันที่7นะครับ เข้าไปในระบบแล้วก็ตรวจสอบว่านักเรียนต้องไปสอบที่จังหวัดใดเพราะว่าถ้าไปผิดจังหวัดเนี่ยครับไม่ได้สอบนะครับอันนี้ห่วงมากกับเรื่องบัตรประชาชนขอให้ตรวจสอบเรื่องจังหวัดที่สอบนะครับอย่าไปคิดว่าเราอยู่จังหวัดโคราชแล้วเราต้องสอบโคราชไม่แน่นะครับหรือว่าเราเคยอยู่กรุงเทพแล้วเผอิญสทส.ไปรู้ว่าท่านอยู่จังหวัดสมุทรปราการเราก็ไปเพิ่มสนามสอบก็ไปจัดให้ท่านแต่ต้องให้ท่านยืนยันนักเรียนทุกคนต้องยืนยันสุดท้ายเนี่ยขอย้ำคือวันที่7 หลัง7

0: ไปเราจะประกาศในที่นั่งสอบสนามสอบของสอบสามัญเฉลิมวิชาขอให้นักเรียนผู้ปกครองช่วยตรวจสอบว่านักเรียนสอบที่จังหวัดใดผมเป็นห่วงมากเพราะถ้าไปผิดจังหวัดผิดสนามสอบจะไม่ได้สอบนะครับแล้วก็บัตรประชาชนทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือจะอยู่ในเว็บไซต์สทศแล้วก็ทุกช่องทางประกาศมันถือโอกาส
1: ประชาสัมพันธ
0: ์เพื่อลูกหลานเราครับ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์แล้วก็อาจารย์ทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนครูไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับปัจจัยธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า

e0cell จากสมการนี้เลยค่ะ e0cell เท่ากับ e0cathode ลบ e0anode e0cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e0anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e0cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e0cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e0cell เท่ากับ e0cathode ลบ e0anode นั่นเองค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง ED และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ

คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T

วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอามาเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรกดว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับ

เราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ2.04วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ20.4เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: อคุณยุสิคะมีปลากี่ตัวคะเอ๊ะใครเนาะจะมาหยิบเลข9ให้คุณครูมีแต่คนเก่งกว่าน้องป้าหนมค่ะปรบมือให้น้องป้าหนมด้วยค่ะ
1: วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะก็ควรจะต้องให้เด็กได้รู้เรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เราอยากให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าพอเด็กได้ยินคำว่าคณิตศาสตร์เด็กก็จะนึกถึงอะไรที่เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้แต่เราต้องมีเทคนิคในการสอนที่ดีคือธรรมชาติของเด็กเด็กชอบนิทานเด็กชอบฟังนิทานแล้วเราสามารถนำคณิตศาสตร์มาใช้สอนโดยผ่านนิทานเหล่านี้ได้
2: คณิตศาสตร์ทั้งความเคาร
3: พสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ก็สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้ในเนื้อหาในเรื่องของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิคของการเล่านิทานเราก็จะนำเข้าสู่ในเรื่องที่เราจะสอนคณิตศาสตร์ในเรื่องของการเปรียบเทียบมันหมายถึงอะไรการเปรียบเทียบคืออะไร
4: การนำของสองสิ่งนะคะมาหาข้อแตกต่างกันนะคะ
1: เราจะให้เด็กเปรียบเทียบอะไรซึ่งเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้คือเปรียบเทียบโดยการเด็กนั่งรถมาอาจจะรถคันใหญ่คันเล็ก
6: ดินสอค่ะดินสอสั้นกับยาวค่ะ
7: เปรียบเทียบนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงค่ะ
1: เปรียบเทียบนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงค่ะหนูสอนยังไงคะ
8: ก็คืออาจจะให้เด็กเข้าแถวแล้วก็ดูขนาดของแถวว่าแถวยาวกว่ากับแถวสั้นกว่า
1: จากนั้นเราก็จะมีการนำเข้าสู่เรื่องของเทคนิคการสอนนะคะโดยเรานำนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวเอามาใช้สอนในการเปรียบเทียบแล้วก็ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงตัวละครต่างๆในนั้นในนิทานด้วยมีลูกหมูตัวใหญ่ลูกหมูตัวกลางและก็ลูกหมูตัวเล็กค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันแม่หมูก็บอกว่าให้ลูกๆออกไปสร้างบ้านสร้างเรือนนะบทบาทของเราก็คือเราต้องเป็นผู้เล่าแล้วก็ให้เขามาเป็นตัวละครให้กับเรานะคะให้เด็กออกมาสัมผัสให้เด็กออกมาเล่นมาสนุกกับเรานะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาเกิดการซึมซับความรู้ตรงนั้นไปหมาป่าก็เป่าบ้านจนพังลูกหมูก็วิ่งหนีไปหาลูกหมูตัวกลางหมาป่าก็ตามมาอีกเพราะเห็นลูกหมูวิ่งเข้าไปในบ้านไม้หมาป่าบอกว่าถ้าไม่มีใครอยู่เราจะเป่าให้บ้านพังแล้วนะยังไม่พังหมาป่าก็รวมพลังรวมกำลังในตัวแล้วก็เป่าอีกครั้งหนึ่งโอ้ยในที่สุดบ้านก็พังลูกหมูทั้งสองตัวก็เลยวิ่งไปหาพี่ใหญ่หมาป่าตัวนี้ก็ด้วยความหิวก็จึงวิ่งตามไปก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใครอยู่เราจะเป่าให้บ้านพังแล้วนะปูดบ้านยังไม่พังค่ะก็จะเป่าอีกปูดบ้านก็ไม่พังเป่าอีกครั้งหนึ่งปูดบ้านก็ไม่พังในที่สุดหมาป่าตัวนี้ก็เป่าจนสิ้นลมแล้วก็ล้มลงไปแล้วเราก็ให้เขาวิเคราะห์เราวิเคราะห์ดูซิว่าจากนิทานเรื่องนี้นะคะที่ครูสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยเด็กได้อะไรจากนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง
4: ลักษณะของผิวอะค่ะผิวไม้กับผิวฟางอะค่ะลักษณะของไม้จะเป็นผิวที่เรียบผิวที่เรียบนะคะแล้วก็ผิวฟางนะคะจะมีลักษณะที่กรุขระหน่อยค่ะ
9: เปรียบเทียบเรื่องขนาดของบ้านแล้วก็เรื่องน้ําหนักของบ้าน
1: ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคําศัพท์ทางคณิตศาสตร์นะคะคําศัพท์ทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบก็คือหนักกว่าน้อยกว่าเบากว่านะคะหรือว่าสูงกว่าต่ำกว่ายกบ้านที่ทำจากฟางแล้วก็มายกบ้านที่ทำจากปูนค่ะนะคะตรงนี้เราก็จะได้การเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะมันก็จะได้เป็นเบากว่าแล้วก็หนักกว่าขนาดของลูกหมูทั้ง3ตัวเป็นยังไงคะแตกต่างกันนะคะลูกหมูตัวไหนใหญ่กว่ากันลูกหมูอันไหนใหญ่อันไหนเล็กลูกหมูตัวที่1ใหญ่กว่าลูกหมูตัวที่2เราก็จะใหญ่กว่าเล็กกว่าแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีการให้นักศึกษาวางแผนถ้าเขานำเทคนิคนะคะที่ครูนำให้เขาได้ศึกษาเนี่ยเขานำไปวางแผนแล้วก็เอาไปจัดกิจกรรมกับเด็กอนุบาลจริงๆนะคะเขาจะทำยังไงเดี๋ยวจะมีกระดาษให้แล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนะคะลองคิด นิทานนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบตอนนี้เราต้องช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนร่วมกันเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยนะคะโดยการเข้าไปเดินดูว่าเขาทำอะไรวางแผนยังไงแล้วอะไรที่เราสามารถชี้แนะเขาได้เราก็ต้องชี้แนะเขา
4: ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะไปแยกย้ายกันเก็บดอกไม้ตัวนึงที่เก็บดอกไม้ได้มากกว่าเพื่อนแล้วก็จะมีตัวนึงที่เก็บดอกไม้ได้น้อยกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคไหม
1: เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของหนูตรงนี้เนี่ยมันต้องตอบโจทย์ได้ว่าเด็กจะมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเรื่องของดอกไม้ที่มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ค่ะพอวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบการสอนนะคะของแต่ละกลุ่ม
9: ปุกปุยตัวใหญ่ป๋องแป๋งตัวเล็กวันหนึ่งในฤดูหนาวคุณแม่จึงขอให้กระต่ายทั้งสองออกไป

0: ารปุกปุยหยิบตะกร้าใบใหญ่ป๋องแป๋งหยิบตะกร้าเล็ก
1: น้าว่าใครจะได้เยอะกว่ากัน
2: 12 13ของปุกปุยได้13ไหนดูของป๋องแป๋งสิคะ
3: วันนี้คุณครูกระต่ายบอกกับเด็กๆว่าพรุ่งนี้ให้เด็กๆไปเก็บดอกไม้มาน้องกุ๊กไก่รีบกลับบ้านไปเก็บดอกไม้มาส่วนน้องกุ๊กกิ๊กกลับบ้านเก็บดอกไม้มาได้ไม่กี่ดอกเพราะต้องรีบไปดูทีวีน้องกุ๊กไก่เก็บดอกไม้มาได้กี่ดอก1 2 3 4 5
4: เจ้ากระต่ายนะสิท้าข้าวิ่งแข่ง
5: เจ้าเต่าเจ้าจะไปสู้เจ้ากระต่ายได้ไงยุ่งเจ้าอ่ะเตี้ยกว่าแล้วขาเจ้าสั้นด้วยสู้เจ้ากระต่ายก็ไม่ได้เจ้ากระต่ายทั้งขายาวแล้วก็ทั้งวิ่งเร็วเข้าว่าเจ้าอ่ะสู้เจ้ากระต่ายไม่ได้หรอกหนึ่งสองสามวิ่งได้เจ้าเต่ากับเจ้ากระต่าย
6: สำหรับก่อนที่จะมาเรียนนะคะทัศนคติก็คือคิดว่าการที่เด็กจะเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มันจะเป็นเรื่องยากมากแล้วเราต้องคิดว่าก่อนที่เราจะมาเรียนเราจะทำยังไงที่เราจะสอนให้เด็กอ่ะเข้าใจว่าคณิตศาสตร์มันคืออะไรแต่เมื่อใช้นิทานเข้ามาเป็นสื่อตัวกลางระหว่างเรากับเด็กให้มันใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็จะได้ทั้งความสนุกสนานอย่างน้อยเด็กจะรู้สึกดีกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ตัว
7: นอกจากการที่เราจะสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กรู้จักการนับจำนวนให้เด็กรู้จักการจับคู่เปรียบเทียบแล้วมันก็มีเทคนิคการเล่านิทานที่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนำเรื่องใกล้ตัวมาสอนเด็กอะค่ะให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อนในห้องก็รู้สึกว่าจะเกิดความสนุกสนานได้มีส่วนร่วมอาจารย์ให้พวกเราได้เข้าไปแสดงนิทานด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะ
8: ก็จะชอบในส่วนของที่อาจารย์ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการออกไปแสดงนิทานนะคะถ้าเราได้ไปแอคทีฟตรงนั้นได้ไปเข้าแสดงร่วมด้วยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นเราจะได้รับทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้เพิ่มมากขึ้นเราสามารถนำเทคนิคที่อาจารย์ท่านถ่ายทอดมาให้เราแล้วเราก็สามารถไปลงกับเด็กพอเราไปลงกับเด็กปุ๊บแล้วก็ใช้เทคนิคนี้แหละให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับเรามันจะเกิดความรู้สึกเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่อาจารย์ให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยค่ะ
9: จากที่ผ่านมาเรานำเทคนิคนี้มาใช้ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็มีนักศึกษาที่เขาจบใหม่นะคะไปเป็นครูพันธุ์ใหม่เขาก็ได้นำแนวคิดแล้วก็เทคนิคนี้เอาไปใช้สอนเด็กนะคะในขณะนี้ที่เขาไปเป็นครูอนุบาลอยู่

0: สดีคุณครูชื่อคุณครูจิราพรศรีคำดีนะคะหรือคุณครูพึ่งนะคะจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะตอนนี้ก็ได้ทำงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ธิดารัตน์นะคะก็คือเราต้องมีความเข้าใจเด็กแล้วก็รู้พนักงานวุฒิภาวะของเด็กเด็กอนุบาลเป็นเด็กที่แบบเล็กนะคะต้องการการสอนแบบรูปธรรมก็อย่างเช่นในวันนี้นะคะก็นำนิทานมาให้กับเด็กๆโดยสอดแทรกคณิตศาสตร์ไว้กับนิทานนะคะเด็กๆจ๋า
1: จ
0: ๋
1: า
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลง1 2 3 4จำกันได้มั้ยคะ
1: จำได้ค่ะ
0: ช่วงแรกนะคะครูพึ่งก็จะให้เด็กมีความมีสมาธิก่อนก็คือที่จะให้เด็กร้อง

พอเด็กมีสมาธิแล้วครูพึ่งก็จะเริ่มเล่านิทานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อยู่3ชนิดสัตว์ทั้ง3ตัวนี้นะคะเขาก็ได้มาเจอกันเพื่อมาแบ่งแอปเปิ้ลกันเจ้ากระต่ายนี่นะคะเขาเป็นสัตว์ที่มีนิสัยไม่ดีไม่

0: เฟื้อไม่ช่วยไม่ชอบแบ่งปันของให้กับเพื่อนเจ้ากระต่ายก็บอกเลยเราก็ให้เจ้าเต่า1ผล
1: ตัวเหลือง
0: เรา1ผลเจ้ากวางอีก1ผลสัตว์ทั้ง3ตัวนี้เขาก็ได้ปรึกษากันว่าเนี่ยเราก็ได้เท่ากันทั้งหมดแล้วเหลืออีก1ผลจะให้เจ้าลิงน้อยเนี่ยเป็นการตอบแทนคณิตศาสตร์ก็ได้หลายอย่างสีการเปรียบเทียบแล้วก็จำนวนตัวละครจำนวนแอปเปิ้ลนะคะนิทานเรื่องนี้ก็จบไปแล้วจะมีคำถามตัวละครของครูเพิ่งมีกี่ตัวนะคะ
2: 4 ตัว
0: ก่อนที่ลิงจะมาใครได้แอปเปิ้ลมากที่สุดคะ
2: กระต่าย
0: ได้กี่ผลคะเด็ก
3: ๆ4
0: ได้กี่ผลคะ
2: 4ผล
0: อ๋อได้4ผลใครได้เท่ากันบ้าง
4: เต่ากับกวาง
0: พอลิงมาแล้ว
5: ล
0: ิงอะไรคะ
5: ลิงน้อยที่สุด
0: โอ้เก่งมากพิงกี้บอกว่าลิงเนี่ยได้น้อยที่สุดคือได้กี่ผลคะ
2: 1ผล
0: เก่งมากปรบมือให้พิงกี้หน่อยเลยขอบคุณค่ะผลดีนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ตัวค่ะเขาจะเรียนรู้อย่างมีความสุขและเด็กก็จะเรียนรู้ว่าคณิตศาสตร์นี่มันไม่ได้ยากนะก็มีความว่าภูมิใจค่ะที่ได้จบมาแล้วก็ได้นำประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์ได้สอนมาลงกับเด็กแล้วก็มีประสิทธิภาพเด็กสามารถเข้าใจได้ค่ะ
6: เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวของลูกศิษย์นะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะนำความรู้ของเราแล้วเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้การที่เรานำนิทานมาใช้มันจะทำให้ตอบสนองความต้องการของเด็กได้เพราะธรรมชาติของเด็กเด็กชอบฟังนิทานลองปรับแล้วก็นำนิทานที่เป็นเรื่องง่ายๆเอามาใช้ก่อนผ่านตัวละครไม่เยอะค่ะแล้วก็อาจจะมีการผูกเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาเองก็ได้และเราก็นำมาให้เด็กได้เล่นได้สนุกเขาก็จะได้ทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ทัศนคตินี้ก็จะส่งผลต่อไปในระยะยาวเมื่อเขาขึ้นสู่ชั้นประถม

0: ครูเชื่อว่าสิ่งที่หนูกำลังจะได้นอกจากหนูจะได้ความสนุกสนานแล้วหนูจะเกิดความคิดหนูจะได้สิ่งที่ภาพยนตร์เขาได้นำเสนอแทรกมีสาระนะคะดีๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
1: ว่าไม่กินอะไรจะคัดมาไม่กินวางในการลงวางลงว่า
2: ไม่ได้กินแต่อาหารที่มันปลอดสารพิษนะ
1: ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ดีเองเพื่อน
2: ไม่พวกนี้ได้ยังไงดูสักบ้างสิ
1: กินเยอะเดี๋ยวก็ช็อต
0: แรงบันดาลใจเกี่ยวกับการนำหนังนะคะมาใช้กับนิสิตที่สอนก็คือนึกย้อนไปถึงตอนที่เป็นสมัยนิสิตปริญญาโทนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ดร.สรินทร์วิทยาสรีนันท์ได้สอนวิชาหนึ่งนะคะแล้วท่านก็นำดำหนังมาให้เราดูแล้วก็นำวรรณกรรมมาให้เราได้อ่านนะคะจากเดิมเรารู้สึกค่อนข้างกังวลเพราะว่าโอ้ทฤษฎีเรามันจำไม่ไหวแต่หลังจากนั้นได้มีโอกาสดูหนังอ่านวรรณกรรมความกังวลนั้นมันก็ลดลงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันยากได้เราประทับใจนะคะก็อยากจะถ่ายทอดต่อสื่อหนังทุกเรื่องเนี่ยแล้วก็วรรณกรรมนะคะก็พยายามคัดสรรให้ตรงกับรายวิชาที่รับผิดชอบในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก็จะจดประเด็นที่มันเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เราในรายวิชาที่เรากำลังจะสอนแล้วก็ได้เป็นขั้นตอนของการนำมาใช้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยครูก็ได้บอกแล้วว่าครูจะพยายามหาหนังที่สนุกสนุกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนโดยปกติส่วนมากแล้วนะคะจะนำมาใช้ในช่วงต้นๆอยากจะสร้างเจตคติให้กับผู้เรียนให้เขารู้สึกชอบในรายวิชานั้นก่อนยกตัวอย่างเช่นการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะเราก็ใช้หนังเรื่อง Daddy Daycare
1: สี่คำแถลงภารกิจสนุกเพราะมันเป็นเอกสารสำคัญมากเสนอให้กับมันนี่ให้กับมันนี่ก่อนให้กับมันนี่ละ
2: โอเคที่เขาพยายามจะพูดก็คือ
0: ในเนื้อหาของหนังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสาระในเรื่องของบทบาทผู้ดูแลนะคะการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะรวมถึงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กจะมีวิธีการที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือการเรียนรู
3: ้เด็กขาดไป4คนไม่มีคำอธิบาย
4: อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ค่ะ
3: ในจำนวนเท่านี้ขาดไป3คนถือว่าบังเอิญ4คนถือว่าเป็นความผิดปกติ
5: ฮาวานักกีฬาฮาวานักกีฬาฮาวานักกีฬา
3: อย่าหลงตัวเองสิ Daddy Daycare ไม่มีวันเทียบชั้นกับสถาบันของฉันได้หรอก
4: แล้วอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
1: เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหรอดี
4: ๆค่ะแล้วอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต
1: ่อ
4: คุณต้องให้อาหารสมองเรา
0: เราก็ต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยมันตรงกับประเด็นที่เราอยากจะให้เขาได้เรียนรู้จากหนังหรือว่าวรรณกรรมนั้น
6: สำหรับ Daddy Daycare นะคะก็เป็นการดูแลที่แบบเหมือนบ้านเหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะควรระวังสถานที่นะคะก็ควรคำนึงถึงความกว้างความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าของมีคมในสถานที่นั้นค่ะ
7: ลักษณะของเด็กปฐมวัยนะคะที่พวกเราในกลุ่มนะคะได้สรุปออกมานะคะก็คือว่าเด็กปฐมวัยนะคะจะชอบการเล่นเป็นวัยที่มีพลังงานสูงชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวค่ะ
0: หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะรวมถึงการจัดการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า3ปีนะคะก็สามารถที่จะใช้หนังเรื่อง Baby Mama
8: Baby Mama
0: เรื่อง Baby Mama นี่จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อยากจะเป็นแม่แต่ในช่วงเวลานั้นไม่สามารถตั้งครรภ์ได้จึงไปหาคนอุ้มบุญแทนสาระที่Baby Mama เนี่ยเขาแฝงอยู่ก็คือความรู้สึกของความเป็นแม่ค่ะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเชื่อมโยงมาสู่การเป็นครูปฐมวัยกับเด็กปฐมวัยที่เขาต้องดูแลนะคะลักษณะการปฏิบัติไม่แตกต่างกันเลยนะคะคือต้องมีความรักความเข้าใจห่วงใยผูกพันดูแลทนุถนอม
9: นี่เป็นระบบกันประตูกระแทกลูกตัวน้อยของคุณนะโอเคดูนี่นะครับคุณลองกระแทกนี่มันจะได้กลับมาต่อให้นิ้วคาประตูก็ไม่เป็นไรรับรองได้ไม่ใช่นิ้วคุณนิ้วเด็กทารกนะครับ
10: ข้าต้อนรับสู่ศูนย์การให้กำเนิดในวิชาคลอดบทนี้เราจะช่วยคุณแม่คุณพ่อมือใหม่และคุณแม่กับคุณแม่คู่รักเลสเบี้ยน
11: โอ้ไม่ใช
10: ่รับการเจ็บท้องแบบมาราธอน
11: นี่มันกลิ่นอะไรเนี่ย
12: ฉันยอมทนผมฉันก็แค่อยากจะทำภายไ
10: รมันมีแต่สารเคมี
0: หลังจากดูเบบี้มาม่าจบแล้วกิจกรรมต่อเนื่องจากนั้นก็คือมอบหมายให้เขาเนี่ยได้ทำ My Family Book
13: กิจกรรม My Family Book คือการให้นิสิตสร้างครอบครัวสมมุติขึ้นมาตามจินตนาการมีการบันทึกพัฒนาการของลูกน้อยในช่วงปฐมวัยเป็นการเชื่อมโยงภาพยนตร์ให้ใกล้ตัวนิสิตเข้ากับรายวิชาได้อย่างสนุกและน่าสนใจ
14: 9เดือนก็จะคลอดค่ะต่อไปก็จะเป็นเล่าเรื่องพัฒนาการของลูกนะคะตั้งแต่เดือนแรกที่คลอดออกมาค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลเขานะคะแล้วก็พัฒนาการทั้งแต่ละด้านนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะเขียนเล่าเป็นเรื่องนะคะ
15: พอแต่งงานแล้วก็สร้างฐานะค่ะเปิดร้านกาแฟจากที่อันนี้เป็นงานเสริมนะคะรับราชการครูทั้ง2คน
0: ทุกคนมีความสุขค่ะเราดูรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสียงฮือฮาขอให้นิสิตชอบก่อนรู้สึกดีก่อนเขาจะเปิดใจเนื้อหาอะไรที่เป็นสาระอาจจะเข้มข้นมากขึ้นหรือเป็นทฤษฎีเราจะใส่เข้าไปได้ทีหลังนะคะด้วยความที่ไม่ยากลำบากอะไรเลย
13: เหมือนดังเช่นในรายวิชาวิจัยซึ่งถือเป็นยาขมหม้อใหญ่ของนิสิตอาจารย์

0: ได้เลือกใช้วรรณกรรมเรื่องดวงตากระต่ายที่มีเท็ดโซตัวเอกของเรื่องเป็นตัวอย่างให้นิสิตได้เพลิดเพลินกับการเริ่มต้นทำวิจัย
1: เท็ดโซในเรื่องวรรณกรรมเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสตราจารย์แมลงวันเด็กเล็กๆเขาอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะคะมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวอยู่แล้วเขาก็จะสังเกตนะคะจากสังเกตตรงนี้เนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลด้วยธรรมชาติความอยากรู้ของเขาโดยอัตโนมัติน่ะนะคะมันไม่ต่างกันเลยจากนิสิตที่กำลังเรียนวิจัยคือสนใจเรื่องอะไรเราสามารถที่จะมีกระบวนการเพื่อที่จะไปสู่การรู้เรื่องนั้นนะคะอย่างลึกซึ้งถึงขั้นศาสตราจารย์ได้แจกเอกสารคนละ1ชุดมีกี่ตอนคะ3ตอนใช่ไหมให้แยกตามกลุ่มเพื่อที่จะอ่านในเรื่องเดียวกันอ้าวเริ่ม10นาทีจับเวลาค่ะก็มีกิจกรรมกลุ่มย่อยในเรื่องที่อ่านเหมือนกันให้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะ
2: แมลงวันเนื้อสัตว์มันจะออกมาเป็นตัวใช่ไหม
3: มันเจอพออุ้มไข่ฟองแล้วก็คลอดมาเป็นตัว
4: เทสโซกับอาจารย์ก็เลยว่าแปลกใจว่าทำไมโรงงานก็สะอาดดีอยู่แล้วแต่ว่าทำไมถึงมีแมลงวันอะไรนี้
5: เทสโซ
4: ที
5: ่มีธรรมชาติของแมลงวัน
6: ทำไมแมลงวันถึงบินไม่ได้ก็ไม่แค่ปีก
4: สมดุลมันมีติ่งสมดุลเพราะติ่งนี้มันจะควบคุมทิศทาง
1: เราก็จะมีการเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆจาก3ตอนที่แตกต่างนี้สุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทุกตอนเนี่ยมารวมกันเขาก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกลุ่มที่1ค่ะใครจะนำเสนอโอเคค
2: ่
1: ะ
2: เทสโซเนี่ยสนใจในเรื่องของแมลงวันนะคะก็เลยสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแมลงวันจนรู้ว่าแมลงวันแต่ละประเภทเป็นยังไงมีลักษณะยังไงที่อยู่อาศัยยังไงก็เหมือนกับคนจะทำวิจัยเรื่องนึงขึ้นมาค่ะก็ต้องเกิดความสนใจก่อน
3: งานวิจัยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนแบบเขาทุกอย่างก็คือเหมือนกับเทสโซค่ะไม่มีใครที่จะมาเลี้ยงแมลงวันเหมือนเทสโซใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้มีความแตกต่างเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาหรือว่าการนำไปปรับปรุงใช้เงี้ยค่ะ
2: เปรียบเสมือนงานวิจัยเรานะคะอย่างเช่นเราเรียนวิจัยหนึ่งนะคะเราก็ตัวอย่างกลุ่มประชากรก็คืออาจจะเป็นเด็กปฐมวัยนะคะชั้นอนุบาล2คือทดลองจริงทำจริงปฏิบัติจริงค่ะ
1: อยากจะให้เทสโซเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเขามากกว่าได้รู้ว่าการเป็นนักวิจัยหรือจะทำวิจัยหรือจะศึกษาเรื่องอะไรเพื่อที่จะเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลย
7: ถ้าดูหนังสือไอ้ตำราเรียนทั่วไปมันจะเป็นหลักการทฤษฎีซะมากกว่าแล้วมันจะเครียดด้วยครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะสนุกด้วย
8: มันก็จะทำให้เราคิดไปด้วยค่ะวิเคราะห์ตามเนื้อเรื่องไปด้วยค่ะแล้วก็เกิดแง่คิดจากการดูแล้วก็เกิดการเรียนรู
0: ้และหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ครูที่ได้รับความประทับใจจากการเรียนรู้ด้วยภาพยนตร์และวรรณกรรมได้นำสิ่งที่ได้จากอาจารย์ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตัวน้อยด้วยรูปแบบของการเลือกใช้นิทาน
9: สำหรับนิทานแล้วในความคิดของคุณนกคิดว่าจริงๆแล้วนิทานสอนเด็กได้ทุกอย่างอยู่ที่คุณครูเองว่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องไหนบ้างสัปดาห์นี้เด็กๆ เขาอยู่ในช่วงการเรียนเรื่องไดโนเสาร์นำ เป็นนิทานที่เป็นวรรณกรรมเรื่องเจ้ากระรอกน้อยนะคะที่ตามหาเพื่อนให้เขาเรียนรู้ว่าเจ้าไดโนเสาร์ก็อยากมีเพื่อนอยากมีที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็เหมือนให้เด็กๆได้เชื่อมไปถึงชีวิตจริงของเขาว่าเด็กๆก็ต้องการมีเพื่อนอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมีบ้านเป็นของตัวเองเจ้ากระรอกน้อยไม่มีเพื่อนเลยวันหนึ่งเจ้ากระรอกน้อยก็โผล่ออกมาจากโพรงของเขาใต้ต้นไม้ใหญ่เขามองไปรอบๆดูสิผีเสื้อเองก็ยังมีเพื่อนเลยแม้แต่เจ้าจ๋อก็ยังมีเพื่อนเจ้ากระรอกน้อยทำหน้าเศร้าแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีเพื่อนเลยล่ะเจ้ากระรอกน้อยก็เลยลุกขึ้นได้ยืนขึ้นแล้วมุ่งหน้าไปเพื่อจะตามหาเพื่อนของเขาพอเล่านิทานเสร็จก็มาเชื่อมโยงมาเป็นนิทานเส้นเชือกเอาเส้นเชือกมาแปลงร่างคือเด็กๆ เขาจะจินตนาการมากกว่าเชือกที่เขามองเห็นอยู่เงี้ยค่ะครั้งนี้เจ้ากระรอกน้อยเดินทางต่อไปเจ้ากระรอกน้อยคิดว่าฉันจะต้องตามหาเพื่อนอีกครั้งนึงให้จนได้แต่ทันใดนั่นเองพื้นดินก็สั่นสะไหวไปหมดเลยต้นไม้ที่เขาอยู่ก็สั่นไปหมดมีเสียงเดินมาอย่างดังตึงตึงตึงแล้วเขาก็โผล่ออกมาโอ้เจ้าตัวนี้ เป็นไดโนเสาร์นั่นเองฉันเป็นไดโนเสาร์ยังไม่โตเลยฉันเป็นตัวเล็กๆแต่ฉันน่ะไม่มีบ้านจะอยู่เลยพ่อแม่ของฉันเดินทางแล้วก็พัดหลงกันไปไกลเด็กๆในห้องนี้กับเจ้ากระรอกน้อยช่วยสร้างบ้านให้ฉันได้ไหมเราก็จะพาเด็กทำบ้านให้เจ้าไดโนเสาร์ที่ยังไม่มีบ้าน

0: นิทานคงจะเป็นได้ทุกอย่างที่คุณครูจะนำมาบูรณาการให้เข้ากับเด็กๆทำให้เรื่องของที่เป็นนามธรรมเข้าเด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วที่สำคัญเด็กๆ เขามีความสุขเวลาที่เขาเรียนรู้โดยที่เหมือนเป็นการซึมซับขณะที่เรามีความสุขเหมือนเวลาเราดูหนังที่เราชอบมีความสุขแล้วก็ได้คิดตามเรื่องนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อยากจะฝากผู้เรียนนะคะนิสิตนักศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัยนะคะขอให้มีหัวใจนะคะหัวใจของความเป็นเด็กนะคะนั่นแปลว่าเข้าใจว่าเด็กเนี่ยต้องการอะไรนะคะชอบอะไรและสิ่งไหนที่เหมาะกับเขาอาจจะผ่านวิธีการต่างๆนะคะหรือใช้สื่อต่างๆอะไรก็ได้ที่จะเกิดความสุขนะคะร่วมกันเนื้อหาต่างๆอย่างที่ได้เล่าก็คือมันจะตามมาเองนะคะขอให้คุณมีความสุขเด็กมีความสุขก็เป็นเรื่องที่ง่ายแล้ว

0: บ้านจะมั่นคงสิ่งสำคัญคือโครงสร้างและฐานรากหากบ้านคือประเทศเด็กก็เปรียบเสมือนอิฐก้อนเล็กๆที่กำลังเรียงต่อเป็นเสาต้นใหญ่ค้ำจุนโครงสร้างประเทศในอนาคตข้างหน้าแต่จะเรียงอย่างไรให้อิฐเล็กแต่ละก้อนเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนั้นนอกจากสถาบันครอบครัวแล้วคำตอบสำคัญคือครู
1: การที่คนเราทุกคนจะเติบโตขึ้นไปได้นั้นมันมีรากฐานมาจากเด็กดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ประเทศชาติหรือว่าอนาคตเนี่ยเมืองไทยของเราดีก็ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็คิดว่าเราก็คือคนคนหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำเด็กอนุบาลในวันนี้ให้ดีกว่าปัจจุบันที่มีก็จะส่งผลทำให้ประเทศชาติหรือว่าประเทศไทยของเรานั้นดี

0: ในช่วงแรกเกิดจนถึง6ขวบนับเป็นช่วงวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีความสนใจการเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวไปพร้อมๆกับการคิดและจินตนาการอันกว้างไกลซึ่งการส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่สมบูรณ์นอกจากครอบครัวครูปฐมวัยคือบุคคลที่สำคัญ
1: เรามองว่าเราจะพัฒนาคนนะคะซึ่งเอาความรู้ของนักศึกษาเราเนี่ยไปพัฒนาเด็กตัวเล็กอีกทีนึงเนี่ยเพราะนั้นเด็กครูอนุบาลของเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญความรู้ที่จะเติมเต็มจริงๆที่จะไปพัฒนาเจ้าตัวน้อยของเราได้นะคะเพราะนั้นอะไรที่เป็นภูมิปัญญาทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเราจะให้เข้าหมดทุกอย่างนะคะทั้งวิชาการด้านการผลิตสื่อนะคะกิจกรรมทั้งหลายที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติจริงเพื่อจะลงไปใช้ได้จริงๆอันนี้คือหัวใจของเราเลยนะคะ
0: หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรแม่พิมพ์ของชาติเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาคนในชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตคือหนึ่งในแท่นพิมพ์หลักที่สร้างแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะครูปฐมวัย
2: มีทักษะการสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะคือเราสามารถทำรูปใหญ่ได้หนึ่งรูปนะคะโดยรูปใหญ่รายละเอียดของรูปใหญ่เราสามารถทำเป็นรูปวิวทิวทัศน์ทำเป็นรูปผลไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างที่ดิฉันทำมาในวันนี้นะคะ
3: จริงๆแล้วคนที่จะเป็นครูปฐมวัยเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ต้องสามารถอยู่กับเด็กได้นะครับต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะได้ตรวจสอบหรือประเมินพฤติกรรมนะครับของเด็กได้นะครับตรงนั้นก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยถูกไหมครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมนะครับแต่ว่าครูเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คอยให้นะครับให้จัดสภาพแวดล้อมครูจะต้องเป็นคนที่คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนนะครับแล้วก็ประเมินออกมาว่าเขาพร้อมตามวุฒิภาวะที่เขาควรจะเป็นไหม

0: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็เน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะแล้วก็เด็กจะมีความสุขกับสนุกกับการจัดการเรียนรู้นะคะโดยที่ว่าเราจะมีการจัดฝึกให้เด็กทั้งรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ว่าแต่ละชุดวิชาเนี่ยจะมีวิธีการที่จะฝึกปฏิบัติเนี่ยที่หลากหลายไปขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละวิชายกตัวอย่างอย่างเช่นวิชานวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะมีการให้เด็กเขาได้วางแผนในเรื่องของการออกแบบนวัตกรรมแล้วก็ให้เขาได้ลงไปทดลองจริงๆกับโรงเรียนกับเด็กปฐมวัยจริงๆนะคะหรือในชุดวิชาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีอะไรบางอย่างทางหลักสูตรก็จะแปลงจากทฤษฎีเนี่ยให้ลงสู่ปฏิบัติแล้วค่อยโยงมาถึงในเรื่องของทฤษฎีทีหลังเป็นการที่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยให้เขาคิดวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไร
1: วันนี้จะลงลึกเป็นทีละกิจกรรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อพัฒนาในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เรื่องของการทรงตัวเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆในขณะที่เคลื่อนไหวไปด้วยจะดูในเรื่องของจังหวะไปด้วยนอกจากสารแล้วเรียนแบบอะไรได้อีกครับ
2: ท
1: ่
2: า
1: ทางสิ่งของเรียนแบบได้ไหมเรียนแบบอะไรสิ่งของ
0: คือจริงๆแล้วทฤษฎีก็มีความสำคัญนะคะแต่ว่าเวลาที่รู้ทฤษฎีแต่เขานำไปใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเขาไม่สามารถที่จะสอนหรือจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆได้เพราะฉะนั้นก็จะเน้นให้เรื่องของการปฏิบัตินะคะแต่ในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะนักศึกษาก็จะต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรเพราะว่าแนวคิดหรือทฤษฎีบางอย่างเนี่ยบางอย่างเป็นของต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยในบางอย่างหรือว่าใช้ได้ไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศเราหรือว่าชุมชนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เขาจะเอาไปใช้เนี่ยเขาใช้ยังไงนะคะจะไปปฏิบัติให้กับเด็กได้อย่างไร
1: ครูจะให้เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับเชือกตามจังหวะที่ครูให้ตามจังหวะเหมือนเดิมนะคะถ้าจังหวะนี้หมายถึงอะไรคะ
3: ช้า
1: ช้าช้า
3: เร็ว
1: หยุดนะคะเดี๋ยวเราจะพาเชือกฟางของเราไปเที่ยว

0: กิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำกิจกรรมกับเชือกฟางนะคะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่สาธิตการจัดกิจกรรมนะคะเพราะว่าเขานักศึกษาเรียนในชุดวิชาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาจะต้องเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยก็ให้นักศึกษาเขาลงมือปฏิบัติเองพอลงมือปฏิบัติเองจากการจัดกิจกรรมก็จะโยงมาสู่ว่าเวลาเขาเขียนแผนเนี่ยเขาสามารถรู้ไหมในสิ่งที่เขาทำช่วงแรกอย่างเช่นการนัดหมายสัญญาณเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไหนของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะนั่นก็คือโยงจากการสาธิตกิจกรรมมาสู่การเขียนแผนเหมือนการโยงจากการปฏิบัติจริงๆแล้วนำมาสู่การเขียนแผนได
1: ้ในการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะเราเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปนะคะแล้วในแต่ละชั้นปีเนี่ยเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลใกล้ชิดนะคะมีการจัดรายวิชานะคะซึ่งลำดับความยากง่ายไปในขณะเดียวกันเราก็จะมีการออกฝึกงานนะคะเหมือนกับเราออกขั้นตอนในการสังเกตนะคะมีทดลองสอนมีโรงเรียนเครือข่ายนะคะที่เราส่งนักศึกษาออกไปศึกษาด้วยนะคะ
2: จากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนสู่การออกนอกห้องเรียนบทพิสูจน์ความพร้อมก่อนเป็นครูปฐมวัยกำลังถูกพิสูจน์ด้วยการสร้างและพัฒนาสื่อการสอนที่ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารกับเจ้าตัวน้อย
0: นวัตกรรมต่างๆนะคะหรือว่าสื่อก็ดีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าสื่อหรือว่านวัตกรรมชิ้นนั้นจะเน้นเรื่องอะไรนวัตกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของทักษะการคิดอย่างเดียวหรือว่าบูรณาการได้ทุกด้านนะคะในขณะเดียวกันบางนวัตกรรมหรือบางสื่อเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องพัฒนาการของเด็กก็แล้วแต่ว่าที่เขาวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมนั้นอย่างไรนะคะแต่ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักศึกษาหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยเราจะเน้นที่ว่าให้นักศึกษาเนี่ยผลิตนวัตกรรมในหลายๆแง่มุมนะคะนวัตกรรมที่เป็นสื่อก็ได้หรือเป็นกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมให้กับน้องก็ได
3: ้การทำสื่อการสอนมีประโยชน์มากเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่ามีให้เด็กมีสมาธิแล้วก็ร้าวความสนใจเพราะว่าเด็กถ้าสมมติถ้าเล่นอะไรซ้ำๆซักๆเนี่ยเขาจะแบบว่า1สัปดาห์ผ่านไปถ้าครูยังใช้สื่อเดิมๆเด็กก็จะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าสมมติว่าในแต่ละครั้งถ้าเราครอบครูผลิตสื่อใหม่ขึ้นมาเพิ่มเขาจะบอกว่าให้ความสนใจมากขึ้น
4: ครูบี้เนี่ยร้องไห้เสียใจเพราะว่าทำไมคะครูบี้เนี่ยเหงาไม่มีเพื่อนเล่นแล้วทำยังไงดีคะอยากให้คุณน้าช่วยอะไรได้บ้างเอ่ยครูบี้ก็บอกว่า
3: ในการเล่าแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูจะต้องใช้หนังสือนิทานใช่ไหมคะแต่ว่าเล่าทุกวันตอนแรกเขาก็สนใจแต่เราจะทำยังไงดีนะจะทำให้เด็กแบบว่าเปลี่ยนความสนใจให้เด็กแบบมาสนใจในการฟังนิทานแล้วก็แบบว่าส่งเสริมด้านการฟังด้วยก็เลยคิดในที่ทำผลิตสื่อนิทานไม้หนีบขึ้นมา
4: คุณน้าเด็กคิดว่าคุณน้าไปเล่นหนูปีได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
4: ทำไมคิดว่าไม่ได้เพราะว่า
6: สื่อการสอนสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดเรื่องเกี่ยวกับพูดกับเด็กพูดลอยๆเงี้ยเด็กก็จะไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยมีสื่อหรือว่ามีสิ่งที่ทำให้เด็กเขาเห็นภาพจริงๆเด็กเขาอาจจะสามารถที่ทำให้เขาสามารถจัดความคิดให้เป็นกระบวนการแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราจะสอนเด็กเรื่องอากาศหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเราบอกเด็กคะอากาศร้อนอย่างงี้นะคะเด็กอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องโยงสิ่งอยู่รอบตัวว่าเป็นยังไงคะเด็กคะตอนนี้อากาศในรอบตัวเราเป็นยังไงบ้างเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋ออย่างงี้นะเรียกว่าอากาศร้อนหรือว่านี้เรียกว่าอากาศเย็นโดยการที่เราดึงจากสิ่งที่อยู่รอบ

0: ัวเราเข้ามาสอนเด็กทำให้เด็กเห็นนำมาทำเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: เราฝึกให้เขาคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ดูปรับปรุงงานเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเด็กเขาสามารถปฏิบัติงานได้เลยนะคะหมายถึงว่าพอไปทำงานปุ๊บเข้าทำงานปุ๊บเนี่ยนะคะสามารถลงสอนสามารถที่จะพัฒนางานได้นะคะแล้วก็มีความอดทนแล้วก็คิดที่จะวางแผนหรือคิดที่จะทำงานได้ด้วยตัวเอง
2: เด็กเข้ามาเพื่อจะมาเรียนเป็นครูอนุบาลอันนี้เขามีความมุ่งมั่นแหละนะคะเขารักแหละในความรักของเขาเขาอดทนเขามีน้ำใจและเรามีสิ่งมีกิจกรรมที่เราจะเสริมให้นักศึกษาของเรานะคะเพราะนั้นเชื่อว่าที่นักศึกษาที่จบจากปฐมวัยสูงดุสิตต้องเป็นครูที่ดีแน่นอน
3: ชีวิตครูอนุบาลเนี่ยครับมันอยู่ที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาเรียนเนี่ยก็คือให้เขาฝึกปฏิบัติตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วพอเขาจบไปเขาก็ไปปฏิบัติได้เลยเตรียมความพร้อมได้อะไรที่ขาดตกบกพร่องมาเราก็จะได้เสริมให้อะไรให้เพราะฉะนั้นเวลาเขาจบไปเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องในเชิงของปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะคล่องกว่า
4: เมื่อสื่อการสอนเครื่องมือเปิดโลกจินตนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเริ่มทำงานนั่นเท่ากับความสำเร็จของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยสู่กระบวนการสอนในรูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สียสายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นกับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนหนี้นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้คุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นหนี้แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: ที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
9: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
10: ครับเย้
9: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
10: พร้อมครับ
9: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
10: ไปกันเลย
11: เราเจอแล้ว1ใบ
12: เราก็เจอ2ใบ
13: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
9: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
13: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
14: ฉันรู้ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
15: จริงหรอจริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
14: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
10: อ
14: ๋
10: อเข้าแล้ว
9: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
13: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
9: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
13: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้

0: ถูกไหมครับคุณครู
1: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
0: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
1: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
2: จุลภาค
3: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
1: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
1: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
0: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
1: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
0: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
1: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
0: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
1: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
4: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
1: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะนี่อธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าไปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
2: ไปยานน้อย
1: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายไปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
1: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าไปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายไปยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือ

0: และอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
1: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
1: ครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n 1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f

พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนํามันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f x ให้ได้ก่อนนะครับ f x a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง 2 ลบ -4x บวก 2 นี่ครับอันนี้คือ f x ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3 x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ f x นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง 2 ลบ 4 คูณ 3x บวก 2 แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง 2 4คูณ3เป็น 12x บวก 2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง 2 อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง 3 ส่วน 3 นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง 2 ส่วน 2 นะครับแล้วบวก 2 อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับ

มีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6

ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไว้1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็น เกียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะ

จะมีอีกหนึ่งคำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า five palm n และก็ three palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n และทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะ
ต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดัง

นี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำ

จากด้านหนึ่งนะครับไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเด็กทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่

0: โครงสร้างนี้ครั้งเนี่ยครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
1: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขนี่นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
2: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างสภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
4: น
3: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
4: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
3: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
4: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
3: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
4: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
3: ฉันจะฟ้อง
4: ฉันไม่กลัวนายนะ
3: ฉันจะฟ้อง
4: ฟ้องก็ฟ้อง

0: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2.การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

ผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่น

เองซึ่งกรามนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกรามนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากรามนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น
0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิด

เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หน้าตาไม่เป็นยำไทยละด
1: ู
0: เหมือนเป็นอาหารฝรั่งเศสละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับง่ายๆแค่นี้แหละครับ
2: อ๋อคำว่าโมเดิร์นนี่ก็คือลักษณะอาหารยังคงเป็นอาหารไทย
0: กินแล้วโอ้เนี่ยอาหารไทย
3: ใช่แต่รูปแบบ
0: เก๋ไก่เก๋ไก่อะไรเงี้ย
2: แต่ที่เราเคยเห็นเชฟตามโรงแรมก็จัดเวลา
3: ใช่
0: ครับครับครับก็เดี๋ยวขอรบกวนอาจารย์ส่งคนละหนึ่งจานนะครับ

0: นี้คำว่าโมเดิร์นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจัดหน้าตาโมเดิร์นอย่างเดียวด้วยการเลือกใช้ภาชนะเพียงแค่เปลี่ยนภาชน
1: ะ
0: ก็ทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมาได้ทันทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะขึ้นอยู่กับโอกาสในการรับประทานด้วยอันนี้สมมติว่าจัดงานปาร์ตี้ค็อกเทลสบายเลยถือแก้วหนึ่งไปกินตรงไหนยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าท่านปาร์ตี้ค็อกเทลถืออย่างนี้ไปโอ้โหว่าจะหมดงานปวดแขนแน่นอนนะครับก็ฝากไปนะครับว่าอาหารไม่มีศิลปะการจัดอาหารนะไม่มีข้อตายตัวเพียงแต่ว่าเราจะให้เหมาะสมเหมาะกับโอกาสนะครับแล้วก็ดูภาชนะให้เหมาะสมก็จะเข้ากันได้ดีนะครับ
2: คุณครูอุราพรได้อธิบายรูปแบบการจัดจานอาหารในแบบโมเดิร์นให้นักเรียนรู้จักแล้วจึงให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยทำขนมจีนน้ำยาไทยและน้ำยาลาวจากนั้นจึงช่วยกันจัดจานอาหารออกมาในรูปแบบโมเดิร์นทำให้เกิดความสวยงามเพื่อนำมาประกวดต่อไป
3: อันนี้กรรมการที่จะให้คะแนนนะคะก็จะมีน้องม.2นะคะม.2มาร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างของครูนี่นะคะครูเอาใส่ในถ้วยนี้เพราะว่าถ้าเกิดเวลาหนูไปจัดงานวันเกิดก็ตามงานลีกต่างก็ตามอาจจะตอนบ่ายตอนค่ำเนี่ยหนูไม่อยากจะถือจานใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันเกะกะแล้วจะเดินไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลำบากนิดนึงในการถือแต่นี้ครูก็เลยคิดได้ว่าอันนี้เนี่ยใส่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเราจัดเอาแบบไหนก็ได้คือภาชนะที่มีอยู่ในเนี้ยหนูคิดเองจับเองชิ้นที่หนึ่งค่ะยกมือยกสูงๆเลยค่ะ2เสียงนะคะชิ้นที่2ค่ะชิ้นที่2นะ7เสียงชิ้นที่3ค่ะเสียงเดียวตอนนี้ครูจะถามกลับว่าหนูชอบชิ้นที่2นี้มันจัดเป็นยังไงความคิดเห็นของหนู
4: กลุ่มที่2นะคะจะแบบว่าจัดรูปทรงที่สวยงามนะคะจัดแบบมีความคิดไม่เหมือนใครนะคะมีการแบบว่าจัดให้พอดีคำนะคะแล้วก็มีความสวยน่ารับประทานค่ะ
3: มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อสร้างการพัฒนาการเด็กเพราะว่าเด็กเขาไม่เคยได้เห็นการจัดแบบนี้ออกมาทีนี้ครูไปครูก็เลยว่าครูไปเรียนกับกูรูนะคะครูก็ได้มาหลายสไตล
5: ์คือหนูคิดว่าการจัดอาหารแบบสไตล์โมเดิร์นแตกต่างกับการจัดแบบธรรมดาก็คือแบบการจัดสไตล์โมเดิร์นมันเป็นการที่เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดนึงค่ะก็คือเราต้องออกไอเดียทำให้แบบทันสมัยค่ะแบบนำสมัยนิดนึงค่ะ
6: ก็มีความสำคัญที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของผู้บริโภคครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเวลาเราไปเลือกซื้อรับประทานอาหารเราก็อยากจะได้อาหารที่มี

0: รูปร่างหรือลักษณะที่ดีสวยงามเหมาะกับการบริโภคครับ
1: การแยกส่วนประกอบของอาหารสังเกตได้ว่าเราจะมาพิจารณาว่าในอาหารแต่ละจานเนี่ยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเอามารวมกันทั้งองค์ประกอบทางด้านเมนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบหลักนะครับองค์ประกอบทางด้านรสชาติอย่างวันนี้ตัวอย่างเป็นแกงมัสมั่นนะครับองค์ประกอบหลักมัสมั่นไก่ก็ต้องเป็นไก่ใช่ไหมครับเราจะใส่ถั่วลิสงคั่วนะครับนะครับตัวน้ำแกงที่อยู่ในตัวมันฝรั่งเครื่องเทศนะครับที่ให้กลิ่นปกติเราใช้หอมแขกวันนี้ผมอยากให้ใช้ออกแบบมาว่าอยากให้หอมเราน่ารักน่ารักก็เลยเปลี่ยนเป็นหอมแดงซะนะครับจะได้ดอกหอมที่เราแกะออกมาเนี่ยนะครับเล็กๆน่ารักนะครับอันนี้เพิ่มปกติมัสมั่นเราไม่มี
2: ใบผักชีค
1: ่
2: ะ
1: ใช่วันนี้ผมแอบทอดใบผักชีมานิดนึงนะครับเพราะว่าสีโทนมัสมั่นจะเป็นสีส้มแดงน้ำตาลทั้งหมดนี้เราหาสีอื่นที่ไม่โทนนี้สิมาตัดนะครับก็จะมีโทนเขียวที่อีกหนึ่งโทนที่เข้ามาช่วยได้พอเราได้แกงมัสมั่นปุ๊บผมก็จับแยกส่วนออกมาไก่ก็ไก่ถั่วก็ถั่วถ้าเดี๋ยวเราใส่จานให้มันรวมร่างแต่พอเราแยกปุ๊บเนี่ยเราก็จะง่ายละจัดการของพวกนี้แต่ละเรื่องลงไปทีละอย่างโอเคทีนี้คอนเซ็ปต์ของผมก็คือจากข้าวแกงเดินดินมาเป็นอาหารขึ้นโต๊ะอาจารย์จะต้องเลือกภาชนะเองวันนี้ผมมีตัวอย่างภาชนะมาให้เลือกนะครับเยอะมากมายนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองเลือกดูว่าใช้แบบไหนครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยใช้ได้เกือบทุกแบบเพียงแต่ว่าเราจะจัดวางอาข้าวไก่เราอย่างไรเท่านั้นเองนะครับผมจัดให้ดูหนึ่งแบบนะครับเริ่มด้วยการผมจะต้องเตรียมไก่ก่อนนะครับนำไก่มา1ชิ้นนะครับครับแกะออกอันนี้ระวังนิดนึงนะครับเวลาเอาเชือกออกเนี่ยใจเย็นนิดนึงเปียกฝนเพราะว่าต้องแน่ใจว่าทำไมครับหมดใช่ไม่ติดอยู่ที่เนื้อสัตว์นะครับอันนี้ผมจินตภาพว่าเนื้อไก่ผมจะเป็นแว่นกลมๆเหมือนเราหั่นแตงกวาอย่างนั้นแหละผมก็จะทำเป็นรูปทรงแตงกวาก่อนนะครับโอเคครับเอาตัวเชือกออกไปหมดแล้วนะครับเขาจะหั่นเป็นแว่นๆค่อยๆนะครับก็1จานผมจะใช้สักประมาณ4แว่นนะครับโอเคได้ครับเสร็จแล้วผมจะใส่ข้าวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ข้าวทรงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นทรงกลมก็ได้นะครับก็คือกดใส่ถ้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเป็นทรงดีประมาณนี้นะครับ
3: เราจัดตามทรงหรือ
1: ภา
3: ชนะ
1: แล้วแต่ครับแต่ว่าเราก็ใส่แนวคิดศิลปะเข้าไปนะครับคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยคือถ้าเกิดทำในขั้นชำนาญการแล้วเนี่ยมันสามารถวางคือเราพอเห็นจานปุ๊บเราสร้างจินตภาพแล้วก็ทำไปได้เลย

0: คือถ้าใส่ผักชีสดอันนี้คือไม่เข้าเรื่องละนะครับแต่ว่าผักชีทอดเนี่ยเราเปลี่ยนสภาพให้เรากินแล้วไม่เอ๊ะอะไรแต่ว่ามันยังกรอบๆอยู่นะครับแล้วได้สีเขียว
1: จะเอามาใส่เพื่อตกแต่ง
0: ใช่ๆใช่ครับอันนี้อาจจะใช้การป่นแล้วก็โรยก็ได้เหมือนกัน
1: ถ้าสดนะคะ
0: สดไม่น่าจะเข้าครับผม
2: เพ
0: รา
2: ะกลิ่น
0: ใช่โอเคนะครับอาจจะเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราสามารถแยกองค์ประกอบของอาหารนะครับแล้วก็นำมารวมร่างอีกทีนึงแล้วมันก็จะดูดีขึ้นมาข้อดีของการจัดอาหารแบบการแยกองค์ประกอบเนี่ยนะครับช่วยทำให้เราง่ายต่อการจัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าของแห้งเป็นของแห้งของน้ำเป็นของน้ำนะครับอาหารทอดจัดง่ายที่สุดแต่อาหารน้ำอาหารกึ่งน้ำกึ่งแห้งเนี่ยยากเพราะมันแชะเคอะนะครับดังนั้นถ้าเราช่วยอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยงั้นก็ต่อไปก็อยากให้อาจารย์มาจัดกันดูนะครับ

0: ามีการจัดตกแต่งนะครับอาหารลงไปแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าคอนเซปต์อย่างที่ตอนแรกผมพูดเนี่ยคือข้าวราดแกง
1: นะครับ
0: ข้าวราดแกงมัสมั่นไก่นะครับเรามีการพัฒนาถามว่าไก่ใช้เฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่1สะโพกใช่ไหมครับมัน2ชิ้นขายทั่วๆไปโปะราดมาได้สักกี่บาทดีครับ
2: 35หรือ40
0: นะครับแต่พอมาจัดให้ดีๆอย่างเงี้ยนะครับสะอาดๆอย่างเงี้ยเติมบรรยากาศร้านที่ดีๆนั่งกิน35จะขายไหมครับ
2: ไม่ขายอ่ะ
0: อยากจะขายเท่าไหร่คร
2: ับจะขาย85
0: นะครับ85ขึ้นไปเป็น100ก็ยังขายได้นะครับนั่นคือประโยชน์ข้อหนึ่งที่สำคัญเลย
3: วันนี้เราจะเรียนเรื่อง
4: ผัดเปรี้ยวหวาน

0: มก็เสร็จแล้วนะทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครูก็จะจัดตะกี้เนี่ยก่อนที่จะเรียนเนี่ยครูบอกแล้วว่าหลังจากที่เราประกอบเสร็จวันนี้เราจะจัดจานในรูปแบบของสไตล์อะไรนะ
1: แยกส
0: ่วนนะนักเรียนก็จะเห็นว่าส่วนประกอบหลักทั้งหมดของผัดเปรี้ยวหวานใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะเอาส่วนประกอบพวกนี้เอามาจัดจานอาหารให้มันมีส่วนประกอบครบทั้งหมดแต่จัดแบบให้มันแยกส่วนออกมานะ

0: เราใช้หลักศิลปะเนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราทำอย่างนี้ก็ได้เข้าใจหรือเปล่าหรือเราไม่เอาอย่างนั้นเราจะใช้เส้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปก็ได้ของครูวันนี้จานมันแคบและเล็กแล้วสีจานมันก็กลมกลืนกับสีของซอสเพราะฉะนั้นครูจะไม่แต่งอย่างนี้แต่ครูจะเอาราดลงบนข้าวเลยก็จะทำให้เกิดสีสันขึ้นมาใช่ไหม
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจถึงหลักการจัดจานอาหารแบบแยกส่วนประกอบแล้วคุณครูสิริก็ได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือจัดจานข้าวราดผัดเปรี้ยวหวานไก่ในรูปแบบของกลุ่มตนเอง

0: หลังจากที่นักเรียนจัดจานอาหารมาแล้วแต่ละกลุ่มนักเรียนก็ลองมองดูเนาะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงทีนี้ครูจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาพูดว่าเรามีแนวคิดยังไงเราที่จัดออกมาในลักษณะอย่างนี้นะนักเรียนก็ลองฟังเพื่อนดูในแต่ละกลุ่มเริ่มกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยลูก
1: แนวคิดของพวกเรานะคะคือการจัดแบบทั่วไปค่ะแบบมีมิตินิดนึง
0: อ่ะกลุ่มที่สองจ้ะ
2: สำหรับกลุ่มดิฉันนะคะดิฉันจัดเป็นแนวคิดแบบหน้าการ์ตูนเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กไม่ชอบจะทานข้าวหรือว่ารับประทานผักถ้าเราจัดแบบเป็นหน้าการ์ตูนแบบนี้เด็กก็อาจจะชอบทานได
0: ้เขาก็ค่อนข้างจะมีความสุขกับตรงนี้นะเพราะว่าเขาได้ใช้ความคิดของเขาเองคือเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะทำงานเป็นกลุ่มก็จะออกความคิดและผลงานที่ออกมานี่มองดูก็คือใช้ได้ในระดับของเขาซึ่งเราก็จะจัดให้เขาดูจานหนึ่งก่อนแล้วก็ให้เขาจัดตามแนวความคิดของเขาเองโดยไม่ได้ลอกเรียนแบบครูเขาก็จะมีแนวความคิดของเขา
2: คือหนูคิดว่ามันสำคัญกับการใช้ในชีวิตประจำวันหรือหากเราออกไปข้างนอกเราโตเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะมีทักษะหรือเราอาจจะได้ไปประกอบอาชีพในด้านนี้นะคะ
1: การจัดจานอาหารที่สำคัญส่งผลต่อผู้บริโภคนะคะก็ถ้าเราจัดไม่สวยเขาก็ไม่อยากจะทานค่ะแต่ถ้าเราจัดสวยมันก็จะอยากรับประทานมากขึ้น

0: กระบวนการเรียนการสอนในวิชาเกษตรปลอดสารอาหารปลอดโรคพลโรคปลอดภัยนะคะเราใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานนะคะซึ่งครูก็เริ่มต้นด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนในการนำเข้าสู่บทเรียนก็คืออยากให้เขาสนใจนะคะในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตเกษตรนะคะที่ใช้ผลผลิตที่ปลอดโรคปลอดภัยในการเรียนวิชานี้ก็คือเราเน้นไปในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนั้นเราก็จะต้องมีวิธีการที่จะนำเอาการแปรรูปมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะนั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตเกษตรครูมีผลิตภัณฑ์นะคะหลายๆตัวให้นักเรียนได้พิจารณาดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเกิดจากการแปรรูปประเภทไหนลองดูซิว่าตัวนี้คืออะไรอ้าวใครได้อะไรบอกครูซิกลุ่มนู้นได้อะไรคะเขาเรียกอะไรคะมะขามจี๊ดจ๊าดใช่ไหมคะกลุ่มนี้ล่ะคะ
1: นมถั่วเหลือง
0: ค่ะกลุ่มนู้นนะคะ
2: ซอสมะเข
0: ือ
2: เทศ
0: นะคะกลุ่มนี้ค่ะ
3: สปาเกตต
0: ี้นะคะนักเรียนลองวิเคราะห์แล้วช่วยกันดูซิว่าผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์เหล่านี้นะคะเกิดขึ้นมาด้วยกระบวนการอะไรเอาวัตถุดิบก่อนกลุ่มนู้นวัตถุดิบคืออะไรคะวัตถุดิบคือมะขามแล้วเป็นมะขามอะไรลูกมะขามหวานมะขามถ้ามาทำมะขามจี๊ดจ๊าดอย่างเงี้ยคือรสชาติจะจี๊ดจ๊าดใช่ไหมที่เขาเอามาแปรรูปเนี่ยค่ะก็เราส่วนใหญ่จะใช้มะขามเปียกใช่ไหมต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้เนี่ยได้เป็นน้ำถั่วเหลืองนะคะน้ำถั่วเหลืองถ้าเราไปซื้อน้ำถั่วเหลืองใส่ถุงก็ราคาหนึ่งแต่พอมาบรรจุขวดนะคะแล้วสามารถทำให้เก็บไว้ได้นานก็เพิ่มมูลค่าราคาขึ้นถูกไหมคะส่วนกลุ่มนู้นเห็นอยู่แล้วว่าเป็นซอสมะเขือเทศฉะนั้นวัตถุดิบต้องเป็นมะเขือเทศกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้อะไรนะคะขอดูของเราเป็นสปาเกตตี้ซอสโบโรนาไก่มีต้องหลายอย่างมีอะไรบ้างในนี้มีอะไรบ้างคะมีเส้นสปาเกตตี้ทำจากอะไรลูก
4: แป้ง
0: ซอสทำจากอะไรครีมครีมก็จะมีทั้งมะเขือเทศนิดหน่อยอันนี้เป็นครีมขาวใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกนมใช่ไหมที่ทำครีมใช่ไหมคะพวกครีมแล้วก็ยังใส่เนื้อสัตว์เล็กน้อยอันนี้เป็นลักษณะการอันนี้คือวัตถุดิบก่อนนะทีนี้ในแต่ละอย่างนั้นมีอายุที่จะเก็บรักษาไว้ได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการแปรรูปใช่ไหมทีนี้ถามกันว่าไอ้ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มาเป็นวัตถุดิบทั้งหลายแหล่เหล่านี้ถ้ามันเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรราคาก็จะไม่แพงนักนะคะฉะนั้นนักเรียนตอบครูได้ไหมว่าการที่เราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบทางด้านการเกษตรมาแปรรูปเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรตอบทีละคนใครตอบก็ได้กลุ่มนี้ว่าไงคะ
5: เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรค่ะ
0: เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มต่อไปค่ะ
6: เพื่อถนอมผลผลิตทางการเกษตรให้เก็บไว้ได้นาน
0: ถนอมให้มันเก็บไว้ได้นานคือยืดอายุไปกลุ่มนี้ค่ะที่ได้มะเขือเทศ
7: แก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำครับ
0: ผลผลิตราคาตกต่ำอย่างมะเขือเทศเนี่ยก็เหมือนกันผลผลิตราคาจะตกลงไปเรื่อยๆถ้ามันเน่าเสียง่ายสำหรับเราว่าไงนะคะของกลุ่มนี
8: ้แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
0: แก้ปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาดผลผลิตจะล้นตลาดก็ต่อเมื่อเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรช่วยกันปลูกใช่ไหมเห็นว่าปลูกแล้วได้ราคาเมื่อปีที่แล้วปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้ผลผลิตที่ตลาดเคยรองรับเนี่ยมันล้นนักเรียนคะตอนนี้เราจะแบ่งกลุ่มนะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกไปเป็น5กลุ่มเดี๋ยวให้เวลานะคะประมาณสัก20นาทีช่วยกันคิดนะคะว่าเราอยากจะทำโครงงานในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตเกษตรแต่นักเรียนเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขในงานชิ้นแรกนี่ครูขอให้อยู่ในสโคปของงานเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

0: แบบกล้วยอ่ะกล้วยมันจะเก็บไว้ได้นาน
1: มันไม่ค่อยนิยมอ่ะดิ
2: งั้นมีอะไรจะเสนอไหม
3: เพราะว่าเราฟังคอมแบบเยอะว่ามันหาง่ายด้วยเพราะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเพราะเขานิยมกันเพราะว่ากินผู้หญิงกินแล้วแบบผิวขาวอะไรเงี้ย
0: ดีนะ
4: เอาเป็นพวกธัญพืชดีไหม
5: ธัญพืชหรองั้นเอาน้ำลูกเดือยดีไหมอ่ะ
4: เออโอเค
5: มีประโยชน์ครบ 50,000
4: ก็โอเคนะมันก็หาง่ายดีด้วย
5: มันก็นำมาแปรรูปผลผลิตได้ด้วยราคาก็ถูก
6: เอาน้ำเหลืองไหม
2: ไม่บอก
1: เลยมันเยอะแล้วนะเปลี่ยนไปทำพวกน้ำธัญพืชดีกว่าปะ
6: ก็ดีนะ
7: ทำน้ำงาดำดีปะ
6: ใช่ต้นทุนก็น้อยด้วย
1: หาซื้อง่ายด้วย
7: เราเอาไง
1: น้ำงาดำ
7: โอเค
0: นักเรียนคะจากโจทย์ที่เราตั้งกันไว้ว่าเราจะทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะไหนใครจะออกมาก่อนก็ได้นะคะออกมาเลยค่ะว่าเราเลือกน้ำที่จะแบบผลิตอะไร
8: เลือกทำน้ำฟักทองค่ะ
0: เหตุผลลูกทำไมถึงทำน้ำฟักทอง
8: เพราะว่ามันหาซื้อง่ายราคาถูกแล้วก็ขั้นตอนไม่ยากเลย
9: น้ำลูกเดือยค่ะ
0: ทำไมคะ
9: เพราะว่าหาซื้อได้และมีราคาถูกแล้วก็มีสรรพคุณในการยับยั้งแล้วก
10: ็น้ำงาดำครับ
0: น้ำงาดำสาเหตุ
10: หาซื้อง่ายครับแล้วก็งาดำมีคุณประโยชน์หลายๆด้านต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่รับประทาน
11: หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้ลงมือปฏิบัติทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามที่ได้วาง
0: เพื่อความสะอาดนะคะนักเรียนสังเกตนะมันจะมีใหญ่ๆพวกนี้นะคะเราพยายามต้องดึงให้หมดเลยนะคะเพื่อความสะอาด

้นก็ต้มจนเดือดแล้วหลังจากนั้นค่อยหยิบไฟลงเพราะว่าเราก็ควรไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ควรไปเรื่อยๆไอ้ตะกอนที่อยู่ข้างล่างมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนมันก็จะไม่เป็นน้ำ

0: เอาทิ้งเหรอลูกทำไมต้องทิ้งอะคะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีประโยชน์
0: มันเป็นเปลือก
1: เอาเฉพาะ
0: เอาแต่เฉพาะเม็ดเนื้อของถั่วเหรอแล้วเปลือกมันไม่ใช้ตอนเอามาปั่น
1: ส่วนมากถั่วจำประโยชน์นะ
0: ฮะแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเม็ดไหนมันเสียนะคะ
1: มันจะลอยขึ้นมา
0: เททิ้งใช่ไหมพัดทิ้งกลุ่มนี้ทำน้ำงาใช่ไหมคะค่ะอันนี้เรากำลังคั่วงาคั่วทำไมลูก
1: ให้
0: มันมีกลิ่นหอมแล้วอันนี้ต้องคั่วไหมฮะข้าวสารต้องคั่วไหมลูกคั่วแล้วทำไมไม่คั่วพร้อมกันไปเลยล่ะ
1: ก็เดี๋ยวงาจะสุกก่อนแล้วเดี๋ยวข้าวจะไม
0: ่อ๋อถ้าใส่ไปพร้อมกันงามันจะสุกก่อนข้าวอะสุกทีหลังฉะนั้นอะไรไหม้ก่อนคะงาจะไหม้ก่อนอะ

ากเลยนะลูกนะคะเขาเป็นเลือกฟักทองที่แก่นะก็สีก็สวยนะคะแล้วก็เนื้อจะเหนียวฉะนั้นเราจะได้น้ำฟักทองที่เข้มข้นและรสชาติดีหอมด้วยใช่ไหม

คุณต้องการเขาคิดต่ออีกว่าถ้ามันแค่นี้แล้วต่อยอดว่าในท้องตลาดไม่มีทำอะไรที่เกิดจากน้ำต้นแบบตรงนี้ทั้งหมดเขาก็เริ่มไปค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะค้นคว้าจากห้องสมุดค้นคว้าจากแหล่งต่างๆนะคะเขาก็มาต่อยอดแล้วก็มาลองมิกเขาก็กำหนดกันว่าการเอาทุกอย่างมามิกเนี่ยน่าจะได้ผลผลิตที่มีรสชาติที่แตกต่างจากที่มีขายในท้องตลาด

0: ต้องเพิ่มน้ำตาลอีกไหมหรือว่าจะเอาแค่น
1: ี้เราว่ามันโอเคแล้วนะส่วนมากเขาไม่ชอบหวานกัน
0: เพราะมันเป็นน้ำสมุนไพรใช่ไหมก็โอเคนะ
2: ส่วนนี้มีน้ำข้าวโพด
3: น้ำข้าวโพด6 ส่วนน้ำกระดำ1 ส่วนอันนี้ตีเป็น2 ส่วนก่อน3 แก้วละ2 ส่วนตีไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมอันนี้2 ส่วนแล้วแก้ว1

0: อร่อยโอเคสุดแล้วเวิร์กสุดแล้วสรุปว่าสูตรนี้นะ
1: สูตรนี้เวิร์ก
0: แล้วสูตรนี้แน่นอน
2: ผลหลังจากนั้นพอเราสรุปสุดท้ายเราก็จะให้เขาออกมารายงานว่าสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยมีโปรดักชื่ออะไรนะคะแล้วมันมีประโยชน์อะไรแล้วเขามีส่วนผสมอะไร
3: ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราชื่อ Healthy Millet ค่ะซึ่งความหมายก็คือลูกเดือยเพื่อสุขภาพค่ะในส่วนประกอบก็จะมีน้ำลูกเดือย4ส่วนน้ำฟักทอง2ส่วนแล้วก็น้ำข้าวโพด2ส่วนแล้วก็น้ำเชื่อมอีก2ส่วนค่ะสำหรับสรรพคุณของ Healthy Millet นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเสริมพลังงานค่ะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายค่ะ
4: คือบอกแล้วว่ามิคอนก็คือจะเอาน้ำข้าวโพดกับน้ำกระดังเนี่ยมามิกเข้าด้วยกันเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะส่วนสูตรที่เรามิกกันเนี่ยก็คือจะมีน้ำข้าวโพด6ส่วนน้ำกระดัง2ส่วนและน้ำเชื่อม2ส่วนส่วนประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีสารเบต้าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็คอลลาเจนที่ได้จากน้ำข้าวโพดซึ่งจะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ดวงตานะครับส่วนน้ำกระดังนี้ก็จะได้พวกแคลเซียมซึ่งจะเสริมสร้างกระดูกและฟันและนอกจากนี้ยังมีสารอื่นที่ให้ประโยชน์คุณค่ามากกว่านี
5: ้ชื่อดีไซน์เซซามี่ครับซึ่งเซซามี่แปลว่างาดำและดีไซน์คือการออกแบบดีไซน์งาให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปแล้วได้รับคุณประโยชน์มากขึ้นครับและส่วนผสมก็จะมีน้ำงาดำ4ส่วนน้ำข้าวโพด3ส่วนแล้วก็น้ำลูกเดือย2ส่วนและน้ำเชื่อม1ส่วนและจากที่พวกเราได้ทำตามมีกันออกมานะครับทำให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ทำให้ป้องกันโรคหัวใจซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระนี้ช่วยให้การป้องกันโรคหัวใจและทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีครับ
3: ผลิตภัณฑ์ของเราก็ชื่อเนโปรโลซอยบีนนะคะสาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นผลิตธรรมชาติค่ะส่วนผสมของเราก็มีน้ำถั่วเหลือง6ส่วนน้ำงาดำ1ส่วนน้ำลูกเดือย1ส่วนและน้ำเชื่อม1ส่วนค่ะทั้งหมดก็มีส่วนช่วยในเรื่องสมองค่ะแล้วก็งาดำก็มีส่วนช่วยต้านทานโรคหัวใจแล้วก็ลูกเดือยก็ช่วยเสริมพลังงานค่ะ
6: ส่วนผสมของฟักทอง4ส่วนน้ำข้าวโพด3ส่วนแล้วก็น้ำเชื่อม2ส่วนน้ำลูกเดือย1ส่วนผสมออกมาก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ของโกมิกและประโยชน์ของมันก็คือทำให้ผิวสวยหน้าใสแล้วก็มีประโยชน์มีวิตามิน
2: เขาก็สามารถที่สรุปได้แล้วก็เราก็ประเมินว่าทุกคนเนี่ยเราประเมินจากที่เขาทำงานทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะที่เขาช่วยแบ่งงานกันทำ
7: ทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็ได้ทำสิ่งต่างๆที่ไม่เคยทำมาก่อนและที่สำคัญที่สุดคือการได้ทำงานกับเพื่อนรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือการถ้าเราได้ความรู้มาไปต่อยอดไปประกอบอาชีพครับในครั้งหน้า
8: ตอนแรกก็รู้ว่าได้เรียนวิชาเกษตรก็ไม่ชอบค่ะแต่พอได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกชอบขึ้นมาคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสุดท้ายเลยก็คือให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

0: ชานุเคราะห์21ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ลานน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาคุณครูกนกรักแตงมูลจึงจัดกิจกรรมแนะแนวที่ทำให้เด็กได้รู้จักตัวเองค้นหาอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเพื่อวันหนึ่งที่เขาออกจากรั้วโรงเรียนจะได้มีแนวทางในการหาเลี้ยงชีพไว้อยู่คู่ตัว
1: ในส่วนของกิจกรรมแนวนะคะมันจะมีอยู่3 ส่วนมันจะมีอยู่ส่วนที่1ก็คือเราต้องทําเน้นเรื่องการด้านการศึกษาส่วนที่2ก็ด้านอาชีพส่วนที่3ก็ด้านส่วนตัวและสังคมทีนี้เราก็มองว่าที่โรงเรียนเนี้ยเราจะเน้นหนักอะไรเพราะเด็กส่วนใหญ่ที่มาจากโรงเรียนเนี้ยที่เข้ามาโรงเรียนเนี้ยก็จะเป็นเด็กด้อยโอกาส10ประเภทที่เขาขาดแคลนแต่ต้นนี้การที่จะสอนเด็กเนี่ยให้เขามีชีวิตแล้วก็ปรับตัวไปอยู่ข้างนอกได้เนี่ยเราก็จะเน้นด้านอาชีพนะคะด้านอาชีพในลักษณะของกิจกรรมด้านอาชีพเนี่ยก็จะทำตั้งแต่เริ่มเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการตั้งแต่เด็กจะต้องรู้จักตนเองเด็กจะต้องรู้จักตนเองนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนความสามารถพิเศษมีอะไรและความถนัดมีอะไรในนี้มีลูกโป่งหลากหลายสีนะคะให้หยิบไปคนละ1 ลูกครูจะให้นักเรียนเป่าเอาเท่าที่ตัวเองพอใจตัวเองพอใจเป่าแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็มัดเลยตามใจที่เราต้องการเสร็จทุกคนหรือยังชูขึ้นลูกโป่งตัวเองชูขึ้นลูกโป่งที่สีเหมือนกันรวมไปอยู่กลุ่มเดียวกันเริ่มได้แล้วก็จัดกลุ่มแล้วก็นั่งลงในกลุ่มให้ดูซิว่าลูกโป่งของใครใบใหญ่ที่สุดที่เป่าแล้วก็ลูกของใครเล็กที่สุดพอคัดเลือกแล้วยืนขึ้นใครลูกโป่งลูกเล็กกับลูกโตนะลูกใหญ่ยืนขึ้นดูลูกโป่งลูกโตทำไมสุริยาเป่าลูกโป่งใบใหญ่
2: เพราะว่าดิฉันชอบสีเหลืองแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป่าลูกโป่งให้มันใหญ่ขึ้นก็จะเห็นลูกโป่งที่สีสวยขึ้นแล้วก็จะพอใจมากค
3: ่
2: ะ
3: พวกหนูชอบที่เล็กๆค่ะเพราะเดี๋ยวมันแตกค่ะ
1: ที่ให้นักเรียนเป่าลูกโป่งขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมคะจุดประสงค์ก็คืออยากให้นักเรียนเขารู้ว่าการทำงานแต่ละอย่างมันต้องมีเป้าหมายและต้องมีการกำหนดมาตรฐานซึ่งมันก็สอดคล้องว่าถ้าเขาทำอาชีพอิสระแล้วเขาต้องมีเป้าหมายว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรเสร็จแล้วเขาจะต้องมีมาตรฐานในผลผลิตของตัวเองยังไงอันนี้คือกิจกรรมเป่าลูกโป่งทีนี้พอกิจกรรมเลี้ยงลูกโป่งต่อไปก็คือให้นักเรียนรู้จักวางแผนไม่ใช่จู่ๆเธอก็ทำก็เริ่มทำเลยในการวางแผนก็จะมีกระบวนการกลุ่มซึ่งในการประกอบอาชีพอิสระก็จะต้องมีการรวมกลุ่มกันพอรวมกลุ่มกันเนี่ยถึงจะประสบความสำเร็จแล้วเด็กเขาก็จะรู้กระบวนการวางแผนจะเห็นได้ว่าลูกโป่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมเหมือนที่นักเรียนวางอยู่ตรงตะกี้นะคะทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงให้ลูกโป่งมีขนาดเท่ากันล่ะกำหนดว่าลูกเล็กลูกใหญ่แล้วมีอะไรอีกคะวางแผนในการเป่าจะเห็นว่าเวลาเราจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักกำหนดงานออกมามันจะดีไหมไม่ดีนะคะมันไม่ดีแล้วได้มาตรฐานไหมดูสิเอาลูกโป่งมาวางตรงกลางสิมันเท่ากันไหมไม่เท่าเลือกประธานกลุ่มขึ้นมา1 คนกติกานะคะมีอยู่ว่าเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยจับมือกันเป็นวงกลมประธานเนี่ยมีหน้าที่ที่จะหยิบลูกโป่งใส่ในวงคนในสมาชิกกลุ่มเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมคะเธอต้องใช้อวัยวะส่วนใดก็ได้เลี้ยงลูกโป่งให้มันกระเด็นกระดอนขึ้น

0: มือกันทั้ง5คน5คนโดยแต่ละคนจะเอามือขวาเป็นตัวบังคับส่วนมือซ้ายมีหน้าที่ปล่อยคือจับมือเพื่อนไว้โดยที่เราจะบังคับแค่ลูกโป่งในมือขวาของหางของมันเอาไว้อย่าให้ตกส่วนมือซ้ายคือปล่อยให้จับมือเพื่อน
1: ค่อยส่งลูกบอลน่ะส่งลูกโป่งไปเลยค่ะแล้วบอกมีสมาธิกันรวมตัวกันเป็นที่ใกล้กันแบบทอยมันจะได้ทำอะไรวันนี้ไหม
2: เอาพอนั่งลงนะทีนี้ครูจะให้จับกติกามีอยู่ว่าให้เรียนเนี่ยอัดลูกโป่งด้วยท้องของตนเองโดยที่ทำให้ลูกโป่งแตกนะเอาลูกโป่งชิดกันเลย1 2 3เริ่มอ้าวแตกบ้างลงนั่งลงเลยอ้าวนั่งลงนั่งลงไม่แตกก็ไม่เป็นไรนั่งลงอ้าวครูถามว่าใครที่ลูกโป่งตัวเองแตกโดยที่ไม่ใช้เคล็ดลับอะไรเลยอ่ะยกมือสูงๆยกมือสูงๆที่เหลือจากนั้นแสดงว่าใช้เคล็ดลับใช่ไหมผู้เห็นเอาเล็บจิ๊กจิ๊กจิ๊กใช่ไหมเพราะอะไรอยากให้มันทำไม
3: แตก
2: อยากให้มันแตกอ่ะแล้วทำไมเราถึงอยากให้แตกล่ะกลัวแผลเอาแล้วแผลมีผลไหม
3: ไม่ม
2: ีก็ครูไม่ได้บอกว่าแผลมีผลน่ะอันนี้สำคัญที่สุดที่เราจะต้องไปประกอบอาชีพอิสระอะไรรู้ไหมความซื่อสัตย์ถ้านักเรียนไม่มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและลูกค้าจะเป็นยังไงเจริญไหม
3: ไม
2: ่ไม่เจริญ
4: กิจกรรมนี้เราจะเน้นย้ำมากก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเพราะว่าอาชีพอิสระเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการนะคะหรืออย่างเช่นเข้ามาซื้อของของเราเวลาทอนตังผิดเราจะรับผิดชอบไหมหรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาทำการเกษตรจะใส่ปุ๋ยแค่ไหนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ผลผลิตเราดีด้วยอันนี้คือความซื่อสัตย์นะคะที่เราเน้นย้ำ
2: เดี๋ยวมีกิจกรรมต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องวางเป้าหมายเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะเราจะต้องรู้จักการวางแผนนะโดยที่ให้นักเรียนนะรู้จักว่าตัวนักเรียนนะเป็นใครก่อนว่าตัวเองมีความถนัดอะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยจะไปประกอบอาชีพอิสระอะไร
5: คำถามส่วนใหญ่เป็นคำถามเกี่ยวกับตัวเองลักษณะนิสัยสิ่งที่ชอบไม่ชอบจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักตัวเองเพื่อค้นหาว่าอยากประกอบอาชีพอะไรในอนาคต
2: นักเรียนรู้แล้วว่าตัวเองเป็นยังไงไหนใครเขียนครบทุกข้อยกมืออาชีพอิสระที่เราต้องการที่จะทำอ่ะใครจะบอกกูได้อ่ะปิชา
6: อาชีพอิสระที่ผมอยากทำคือเกษตรกรรมครับ
2: คือ
6: ปลูกผักปลูกข้าวเสร็จแล้วเลี้ยงสัตว์ต่าง
2: ๆในเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครนะคะตัวเองจะมีความสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วอาชีพที่ตนเองอยากทำคืออะไรนี่ครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะเดี๋ยวรับอาสาสมัครจะมาแสดงละครกัน
7: กระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ย
8: ท้าวสามุนให้มันใจให้ท้าวทราบว่า
7: ชายหนุ่มที่มีสัมมาอาชีพทั้งหลายให้มารวมตัวกันเพื่อพระธิดารจนาจะได้เลือกลูกกองอย่างเหมาะสมและดี
9: ข้าพระเจ้าเจ้าเมืองเกษตรกรรมได้ให้เกษตรกรได้ให้ประชากรในเมืองของข้าพเจ้าประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพสำคัญคือการปลูกพืชต่างก็นำมาประกอบเป็นอาหารและส่วนที่เหลือก็นำมาขายให้กับเจ้าเมืองหันกรรมหรือใต้แจงอีกด้วยนะครับ
10: ข้าพเจ้าเจ้าเมืองหันกรรมโดยข้าพเจ้าให้ประชากรในประเทศทำการประกอบอาชีพอันเกี่ยวกับหันกรรมโดยใช้มือในการผลิตชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่อันได้แก่งานแกะสลักงานดัดเหล็กพะยะค่ะ
11: เป็นเจ้าเมืองศิลปกรรมการประกอบอาชีพศิลปกรรมประชากรในเมืองจะประกอบอาชีพได้แก่การวาดภาพการปั้นการดนตรีการโฆษณาการถ่ายภาพเป็นต้นเพียงครับ
12: ว่ายังไงรจนาลูกพ่อใช้ดุลนาชีพทั้งหลายลูกถูกใจคนไหนลูกเลือกเลย
13: ลูกขอเลือกเจ้าเมืองเกษตรกรรมไหมคะเพราะว่าเจ้าเมืองเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ปลูกผัก

0: ปาเป็นอาชีพที่พออยู่พอกินหม่อมฉันอยากให้ประชากรในเมืองของเรามีทำอาชีพนี้ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพ่อจะจัดงานอภิเษกให้อย่างสมเกียรติ
0: เป็นพระ
2: มหากรุณาธิคุณเองครับ
3: อ้าวปรบมือให้นักแสดงหน่อยต่อไปก็จะเป็นสถานีอาชีพสถานีอาชีพเนี่ยเราอยากจะเน้นย้ำให้นักเรียนว่าคืออาชีพอิสระเนี่ยบางคนจะมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติเนาะทำอะไรไม่ค่อยได้มันไม่เหมือนอาชีพประจำแต่เราอยากจะให้นักเรียนเห็นว่าแต่ละอาชีพอ่ะเขาเป็นยังไงนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มนี้เขียนว่าบริการกลุ่มนี้เขียนว่ามีเกียรติแล้วก็กลุ่มนี้เขียนว่าทำเงินกลุ่มนี้เขียนว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมกลุ่มนี้เขียนว่าใช้ความสามารถ5อาชีพเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสมมุติแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นขบวนรถไฟขบวนหนึ่งเราจะเข้าไปสถานีอาชีพให้นักเรียนเวียนกันไปให้ไปเขียนถ้านักเรียนคิดว่าอาชีพบริการเนี่ยในอาชีพอิสระมีอาชีพอะไรบ้างเขียนให้เยอะที่สุดเอากอเอวรถไฟกอเอวเขียนของตนเองก่อนเสร็จแล้วเปลี่ยนไปเขียนของกลุ่มอื่นสถานีอื่นนะคะอ้าวไปได้เลยช่วยกันเขียนช่วยกันเขียนเอาเปลี่ยนท้ายแล้วใช่ไหม
4: มีเกียรติ
5: ทนาย
4: ความ
6: เขียนเลยเขียนได้เลย
3: รถไฟเข้าที่นั่งตามที่ตัวเองเชิญลองดูซิว่าในแต่ละสถานีเนี่ยมีอาชีพอิสระอยู่ไหมเพราะฉะนั้นอาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ทำไมนะบริการเป็นประโยชน์ต่อสังคมใช้ความสามารถทำเงินมีเกียรติอย่าไปน้อยใจว่าอาชีพอิสระไม่มีเกียรติทุกสถานีเป็นลักษณะของอาชีพอิสระหมดเลยนะคะหลังจากนี้เราก็ให้เด็กไปดูตัวอย่างผู้ที่เขาประสบความสำเร็จซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวชุมชนเราเป็นผู้ที่ล้มลุกคลุกคลานในเรื่องอาชีพอิสระเราก็อยากให้นักเรียนเนี่ยสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะให้นักเรียนมีแรงจูงใจให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง
7: อาจารย์มีจุดเริ่มต้นและแรงจูงใจในการทำงานอะไรบ้างคะ
8: จุดเริ่มต้นนี่เมื่อก่อนที่นี่ก็จะเป็นป่าที่มันเสื่อมโทรมอะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีลำห้วยเล็กๆตรงนี้นะตอนเย็นมาเลิกโรงเรียนก็เริ่มมาทำวันละนิดวันละนิดวันนิด
9: ถ้าผมอยากทำผมต้องทำยังไงบ้างครับ
8: อันดับแรกก็คือใจชอบนะครับถ้าชอบแล้วก็ต้องมีความขยันอดทนนะถ้ามันจะล้มไปก็ต้องทำใหม่ก็ให้นำไปปฏิบัตินะ
3: อันนี้คือกิจกรรมทั้งหมดสุดท้ายเด็กก็รวมกลุ่มกันเป็นอาชีพอยู่ในรูปบริษัทนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพเด็กเขาก็จะมีทักษะในด้านอาชีพเพิ่มขึ้นนะ เรื่องที่ได้แน่ๆคือรายได้แต่รายได้เนี้ยเด็กจะไม่ได้ต่อครั้งนะคะจะเก็บใส่บัญชีไว้ก่อนเสร็จสุดท้ายถึงจะปันผลให้เด็กได้ทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นจริงๆหลังจากที่เขาจบไปแล้วไม่แน่บางคนอาจจะไม่มีทุนเรียนต่อเขาก็เอาพวกเนี้ยไปประกอบอาชีพตัวเองได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมพัฒนาตัวเองนะคะโดยที่ไม่เป็นภาระของสังคม
7: ดังนั้นชั้นนี้ก็ทักษะในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ให้เรามีจุดมุ่งหมายที่เราจะทำอะไรต่อไปแล้วก็การวางแผนในการทำอันนี้แล้วก็มีความขยันอดทนนะคะ
3: ทางโรงเรียนก็ได้กระบวนการในการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนนะหลังจากที่เราทำไปแล้วแล้วก็ยึดถือตามพระราชดำรัสของในหลวงที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็พออยู่พอกินที่เลี้ยงตัวเองได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด
8: ้
7: วย
8: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่เดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เม
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ

0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
1: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
1: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
3: ดีจ้ะ
2: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้น

0: ชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
0: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ค่ะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการอบรมทางประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinkies and Small Meters and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT มหาชนจำกัดและสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3จากจำนวน5ครั้งโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยออริกอนคือดร.ดีนลาฟลีย์บรูคส์และคณะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนทางธรณีฟิสิกส์ธรณีนะคะส่วนทางไทยของเราจะมีท่านดร.นิติติตุลยาทิพย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ Welcome you all to the session of Distance Learning Conference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinkies and Small Meters and Their Use in the Classroom.Organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, with kind support from the TOT Public Company and the Institute for the Promotion of Science and Technology. Today's session is the first session of five session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks and his team from Oregon University.And we also have Dr. Titi Gunyatit from Mahidol University, Kanchana Buri campus as the moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ Good morning. ครับ Good morning, Dr. Dean.
2: Good morning, Dr. Didi.
1: How are you today?
2: We'd like to...We are good. I'm sorry to hear about your cold. Hopefully you'll be feeling better soon.
1: Yes.
2: I think what we'd like to do is start today with a bit of a review of the last session. And I wanted to, on my first slide, show a picture of our slinky seismometer that we've been working with. And note thatIn the slinky seismometer is a slinky which acts as a spring and a mass hanging from it, and that is what we call a simple oscillator. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าวันนี้อาจารย์จะพูดถึงทบทวนเนื้อหาที่เราได้ศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าได้ นำเสนอ สไลด์นะครับในส่วนของที่เป็น slinky seismometer นะครับซึ่งในตัว slinky seismometer เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น slinky spring นะครับคือส่วนที่เป็น spring บวกกับตัวถ่วงน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะซึ่งทั้งสปริงแล้วก็ตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น simple oscillator หรือเป็นตัวแกว่งอย่างง่ายนั่นเองนะครับDr. Dean go ahead please thank you
2: we did some simple experimentation with oscillators and we decided that we wouldexamine the frequency of oscillation of our oscillator, how many times it bobs up and down in a second. And we changed some variables that might control this. We changed three different things, one of which was the mass hanging from the spring.

0: The second of which was the stiffness of the spring, how stiff the spring is. And the third variable was how far we displaced the mass from equilibrium position before we let go. We did these experiments and recorded them using a smartphone. And then we went ahead and took the videos we made and analyzed them using a free software called Tracker. Please translate.
1: Yes. Yes. Thank you, Dr. Dean.
2: Yes, thank
1: you. อาจารย์ดีนก็บอกว่าได้มีการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อที่จะหาความถี่ที่เหมาะสมความถี่ที่ต่างๆกันนะครับของออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งนี่เองนะครับโดยในการทดลองนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนนะค่าตัวแปรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับค่าตัวแปรที่ว่านี้ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือมีการเปลี่ยนค่าตุ้มน้ำหนักนะฮะค่าน้ำหนักที่แขวนเข้ากับตัวสปริงนะครับอย่างที่2ก็คือได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของสปริงที่มีค่าความแข็งหรือว่า stiffness นะครับที่แตกต่างกันนะครับและอย่างที่3ที่ทำการทดลองก็คือ ทดลองดึงด้วยระยะทางเนี่ยดึงสปริงที่ระยะทางที่ออกห่างจากจุดสมดุลนะฮะ ก่อนที่จะปล่อยสปริงนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการทดลองไปทั้งหมดแล้วก็ได้มีการถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยสมาร์ทโฟนนะก็คือด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับจากนั้นก็ได้ใช้โปรแกรม Tracker นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ Capture วิดีโอแล้วก็ใช้วิเคราะห์นะว่าศึกษาเพื่อศึกษาการแกว่งของสปริงนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: One of the first interesting aspects of this experimentation was we varied the initial displacement of the oscillator, and then we recorded, and from that we determined the frequency. And we were curious as to the initial displacement changed the frequency of the oscillator or not. And we came up with this graph that I hope you can see in front of you that's being displayed.And on the horizontal axis was the displacement. We varied displacement. And the vertical axis is period, but the period is the inverse frequency. So it's nominally the same thing. And the interesting thing was that we saw that a line through this graph had a slope of zero. And our conclusion from the data was that the initial displacement did not affect the fundamental frequency of our oscillator. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ อาจารย์ ดีน ก็ บอก ว่า สิ่ง แรก ที่ ได้ ทำ การ ทด ลอง เนี่ย เพื่อ ที่ จะ ศึกษา ว่า ณ ตำแหน่ง ของ การ ที่ ปล่อย สปริง นะ ครับ ที่ ดึง สปริง แล้ว ก็ มี การ ระยะ ทาง ที่ดึงไปแล้วก็ปล่อยสปริงที่ระยะทางต่างๆนะครับ หลังจากที่ปล่อยสปริงแล้วเนี่ยก็ได้มีการเพื่อที่จะหาว่าระยะทางที่แตกต่างระยะทางตั้งต้นที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจากการที่ได้ทำการทดลองและนำไปพลอตกราฟเพื่อทำการศึกษาในคราวที่แล้วนะครับก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของกราฟที่เห็นเนี่ยจะพบว่าสโลปของกราฟที่ทำการพลอตออกมาได้เนี่ยมีค่าสโลปเป็น0เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ทราบได้ก็คือว่าระยะทางตั้งต้นในการดึงสปริงเพื่อที่จะศึกษาว่ามันจะมีผลต่อความถี่ของสปริงหรือไม่นั้นปรากฏว่าระยะทางที่ว่านี้ไม่มีผลนะถ้าหากว่าตัวแปรตัวอื่นยังคงที่อยู่นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead

0: please.
1: Thank you. I showed that example because sometimes it's useful to show students what it looks like when a variable doesn't have an effect on a device. So in this case, it didn't have an effect. But we did actually then change the spring constant, and the graph for that is shown here. And we also changed the mass. So we found with the spring constant that if we increase the spring, the stiffness of the spring, K, we increased the frequency. And we also found that if we, it's not shown, that if we increase the mass of the oscillator instead, we decrease the frequency. Please translate.
2: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าตัวอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถคุณครูอาจารย์สามารถนำไปสอนนักเรียนนะครับแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่าถึงแม้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรไปแล้วเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าเป็นตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฟรีเควนซีหรือความถี่ของสปริงนะครับและหลังจากนั้นก็พูดถึงว่าได้มีการเปลี่ยน stiffness ก็คือความแข็งของสปริงนะครับแล้วก็ได้ทดลองดูแล้วนะครับก็ปราเมื่อเปลี่ยนความแข็งก็จะทำให้เพิ่มความถี่ของสปริงขึ้นนะในขณะที่เมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักให้กับสปริงนะครับกลับกลายเป็นว่าไปลดความถี่ในการแกว่งของสปริงลงนะครับDr. Dean, thank you. Go ahead, please.
1: Thank you. So I'm showing on my display now a more precise relationship that we could arrive at if we were careful in analyzing our data, more careful. And it turns out that the frequency increases as the square root of K, the stiffness, and decreases as the square root of m, the mass on the spring. Those are the two variables that turn out to be important. Now, why this is important is because we want to tune our Slinky seismometer oscillator to resonate at the right range of frequencies. Those frequencies correspond to the frequencies of seismic waves, as I've shown here in the graph on the left. Please translate.
2: Dr. Dean, one of the problems is that we don't actually see the graph on your side. So.
1: There. Is that better? Okay, thank you.
2: Okay. All right. ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าก็จากการค้นพบในการพล็อตกราฟนะที่นำเสนอนะครับก็พบว่าเมื่อมีการพล็อตกราฟดังที่เห็นบนจอนะครับว่าด้านแนวแกนตั้งเนี่ยจะเป็นamplitude spectrum นะครับส่วนแกนนอนนี่ก็จะเป็น frequency นะครับตัวนี้เนี่ยอาจารย์ดีนบอกว่าจากการทดลองทำให้เราพบความสัมพันธ์ของความถี่ที่สูงขึ้นนะครับเป็นมีความสัมพันธ์กับ square root k หรือเป็นค่า stiffness ของ spring นะครับแล้วก็ frequency ที่ลดลงก็มีความสัมพันธ์กับ square rootm นะครับ square root m แล้วก็จากการทดลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาว่าความถี่ที่เหมาะสมนะครับที่จะทำให้สามารถตรวจวัดจาก slinky spring เนี่ยกับความถี่ของแผ่นดินไหวจริงๆนะครับดังที่เราเห็นในกราฟนะครับว่าช่วงความถี่ของแผ่นดินไหวนะฮะจะเห็นว่าตกอยู่ตามที่แสดงบนกราฟนะครับก็เราก็จะต้องพยายามหาตัวค่าสปริงที่มีค่า K ที่ตอบสนองกับความถี่

0: ที่ว่านี้นะครับก็คือนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงพยายามศึกษานะครับศึกษาถึงการแกว่งของสปริงแล้วก็ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ Thank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
1: Thank you. So now we're going to move forward into a discussion about electricity. And one of the challenges of investigating electricity is that we're investigating something that we essentially can't see. It's an effect that's caused by essentially invisible or very small particles called electrons, and it involves the motion of those electrons. So I wanted to do about 5 or 10 minutes talk about electricity, and then from there we will talk more about electromagnets and electromagnetic induction or moving magnets to make electricity. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับจากนั้นต่อไปวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของelectricity นะครับหรือไฟฟ้านะครับซึ่งไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดูได้ยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะฮะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วเรายังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีการทดลองต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้ดร.ดีนก็เลยบอกว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีที่จะปูพื้นฐานในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วถึงจะไปสู่การทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับ Thank you, Dean. Go ahead, please.
1: Okay, you can see that I have with me here. Hopefully, can you zoom the camera in on this? This is very special tape that's made by Swiss Craftsman and cost $1,000 a meter. And that is a joke. Please let them know when you translate. So, no, it's just everyday cellophane tape. And I'm going to take and draw off a large piece of tape. Hopefully it doesn't stick to me like it just did. I'm going to take it, and I'm going to put it down on the table. I'm going to leave a little bit of a handle off the end so that I can grab it. And then I'm going to stick it to the table. And then I'm going to do the same thing with the second piece. So another long piece of tape. And again, leaving a handle. And I'm going to mark it down to the table. So does somebody in Thailand want to tell me what they think will happen when I rip these pieces of tape off the table? Please translate.
0: ครับ อาจารย์ดีนก็บอกว่าที่อยู่ในมือเขาที่พวกเราเห็นนั่นน่ะเป็นเทปที่ผลิตโดยใครนะฮะสกอตหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านี่แพงมากราคาเป็นพันเหรียญเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นโจ๊กนะครับไม่พูดเล่นนะครับทีนี้ก็บอกว่าทำการทดลองนะครับโดยการดึงเทปใสนะครับออกมายาวประมาณสักชิ้นละประมาณ1ฟุตได้นะครับแล้วก็เอาไปแปะติดไว้บนโต๊ะนะครับทำอย่างนี้อยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ถามคุณครูว่าคุณครูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์ดีนจะดึงเทปใส่ทั้ง2แผ่นขึ้นมานะครับคุณครูคิดว่ายังไงครับลองให้ความเห็นไหมครับให้ความเห็นได้ครับพูดได้เลยครับยังไงก็ได้ครับเป็นไรเพราะว่าอันนี้ถ้าเราลองนึกนิดนึงว่านี่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเราคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงครับ
2: ทดสอบ
0: I did already translate it, Dr. Dean, but I'm waiting for the response from the teachers.
1: Yes. Okay.

0: มีความเห็นไหมครับคุณครูเงียบเลย
1: ยังเงียบอยู่ครับ
0: สนุกสนุกครับนึกว่ามีทางหัวหินมีไหมครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ทิติครับ
0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์อาจารย์ดินบอกว่าเวลาดึงพร้อมกันใช่ไหมครับดึงพร้อมกัน
0: อาจารย์ดินครับ Do you mean rip off the tape at the same time or both of them or just one at a time
2: at the same time and then I'm going to bring them close together one in each hand
0: ครับก็บอกว่าดึงออกมาพร้อมกันเลยแต่ว่าจะเอาทั้งเทปทั้ง2ชิ้นนะมาชิดประจบประกบกันนะครับ
1: ดึงแล้วมาติดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ประมาณนั้นนะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะดึงในส่วนที่มันไม่มีกาวด้านที่ไม่มีกาวนะครับเข้ามาหากันถ้าเดานะครับ
1: อาจารย์ทางหัวหินมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับอาจารย์เขาเอาเทปติดไปที่โต๊ะนะครับ2เส้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วเขาจะดึงพร้อมกันผมขออนุญาตสักหนึ่งความเห็นนะครับว่าเวลาดึงสองครั้งน่าจะดึงไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ที่
0: น่าจะดึงไม่ขึ้นไหมว่ามันติดแน่นใช่ไหมครับ
1: ติดแน่นเพราะอาจารย์บอกว่า very special tape
0: another joke อาจารย์ดีน so หัวหินเสร็จอาจารย์ from หัวหินเสร็จ you probably cannotrip it off because this is after all this is a very special tape so it costs a lot of money so you're not going to be able to
2: those Swiss craftsmen you know good joke so I'm going to rip them off and I hopeThe cameras can see. I'm going to bring them together, and look what happens to them when I bring them together. That they actually repel each other.
0: Oh. Right.
2: Right. And
0: that is. ดึงขึ้นมาแล้วแทนที่ทั้งเส้นติดกันปรากฏว่ามันดันกันออกนะครับ Okay. Yeah.
2: So what I've done is I've concentrated charge on each piece of tape, and they have the same charge on one tape as on the other piece of tape, so they repel each other. And the important thing is that I can, by concentrating the charges, I can create a force on other charges on the other piece of tape that cause them to repel each other.And importantly, they don't even need to be touching to repel each other. This is action at a distance. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดินก็ชี้เห็นว่าเทปที่ดึงขึ้นมาจะเห็นว่าเนื่องจากว่ามันมีประจุนะครับมีประจุฟ้าที่มันเหมือนกันนะครับพอนำเอาเทปทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆกันไม่จำเป็นจะต้องเอามาติดกันด้วยซ้ำนะครับคืออยู่ระยะยังห่างกันก็เราก็ยังสามารถที่จะเห็นว่าประจุเนี่ยมันทั้งสองแผ่นจากทั้งสองเทปทั้งสองแผ่นเนี่ยมันก็จะดันกันออกนะครับมันไม่สามารถที่จะประกบติดกันได้ไม่จำเป็นจะต้องนำมาชิดติดกันสักทีเดียวก็ได้นะฮะซึ่งก็จะเห็นได้จากการทดลองนะครับ
3: Thank you อาจารย์ดีน Go ahead please
2: You can tell them that I'm very wasteful with my $1,000 a meter Swiss crafted tape.
0: เปลืองมากเลยครับการทดลองอันนี้นะครับหมดไปเป็นพันเหรียญเลยโชคไหมครับโอเค
2: So this introduces one important concept in electricity, and it is what is called voltage, which we represent by the letter V.And my informal term for voltage is something called, I call it charge push. It's the ability to push charges around and do useful work for us.

0: please translate while I get ready for the next one.
1: โอเคครับอาจารย์ดินก็บอกว่าสิ่งที่เราได้ทดลองเนี่ยนะครับเราทำให้เราเห็นว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ดินก็เรียกว่าเป็น voltage นะครับเป็น voltage หรือถ้าเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ก็คือเป็นคำว่า charge push นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นแรงดันที่เกิดจากประจุนะครับเกิดจากประจุซึ่งอันนี้จะมีประโยชน์มากนะในเรื่องของการที่จะทำ charge push ในการทดลองของทางไฟฟ้านะครับเราก็ได้ใช้ประโยชน์จาก charge push เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็คงจะได้เห็นกันต่อไปนะครับในการทดลองต่อไปครับ Dr. Dean thank you can go ahead
0: so we have anothera little, I call it an analogous model. It's sort of an analog model. And it can be related to other concepts about electricity as well. And so what I do to make this model work is I take my electrons, they're otherwise known as marbles, and they fall through my conductor like this. It makes all sorts of fun noises.Of course, I have some real electrons here. As we know, real electrons are shiny and sort of metal because all the ones I've ever seen look just like this. So we can do it with real electrons too. And I can also do this. This looks kind of fancy here. It's got nails and things, but you can make one of these easily just using push pins or thumbtacks and letting out a grid and then just letting the electrons fall through. Whoops, they're stuck. I want to explore this analogous model a little bit. Please translate.
1: จันดีนก็ทำการทดลองให้เราดูนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองซึ่งอันนี้อาจารย์จะสามารถมองเห็นได้ในสไลด์นะครับที่จันดีนเตรียมเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแผ่นแป้นนะครับแล้วก็มีหมุดนะครับมีหมุดอยู่นะซึ่งอาจารย์ดีนก็ทำให้ดูทั้งสองอย่างอันนึงก็จะเป็นตะปูตอกเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนที่อาจารย์สามารถที่จะทำด้วยเองโดยใช้ตัวเข็มหมุดนะครับที่มีหัวจับอยู่สามารถที่จะทำกริดแล้วก็จุดลงไปนะครับแล้วก็อาจารย์ดีนก็ได้หยิบตัววัตถุนะครับที่เป็นที่เขาเรียกมาร์โบนะครับเป็นลูกกลมเล็กๆเหมือนคงคล้ายๆลูกแก้วเราแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นโลหะนะฮะถ้าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ต้องถามอีกทีแล้วก็บอกว่าอันนี้คืออิเล็กตรอนนะครับทำให้เป็นเสมือนหนึ่งเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะปล่อยลงไปในแป้นที่ว่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งไปชนกับหมุดต่างๆนะก่อนที่จะวิ่งจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำนะครับในขณะที่มันวิ่งลงไปมันก็จะชนสะเปะสะปะกับตัวหมุดที่ปักขวางทางเอาไว้นะครับดร. Dean go ahead please
0: I want to just demonstrate two things I can do to my analogous modelOne is that I can change the charge push. So I'm now increasing the charge push. You can see what happens when I increase the charge push or voltage. All right. Conversely, I can decrease the charge push or voltage. So I'm making it lower. And you can see what happens when I do that.And I can also use this analogous model to talk about the concept of current, or what we call I, current. And that is the flow of the electrons. So if I were to design a meter for this model that would monitor current, I would just have a little person looking across here and counting the number of marbles going by in a second, and that is directly analogous to current. Please translate.
1: ครับครับอาจารย์ดีนก็อธิบายต่อนะครับโดยเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเปรียบเทียบเสมือนกับเป็นvoltage นะครับหรือ charge push นะครับโดยสามารถเราสามารถที่จะเพิ่มความต่างนะเพิ่มความต่างสักนะ voltage ก็คือถ้าเราเพิ่มแล้วก็ยกให้มันมีความชันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อจานดินเอาลูกแก้วหรือมาร์เบิลเนี่ยมาปล่อยนะฮะก็จะเห็นว่าลูกแก้วเนี่ยสามารถไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำได้ในความเร็วระดับหนึ่งนะครับพอเราลดสโลปของแป้นลงนะครับก็เท่ากับว่าเราลดความต่างศักย์ของมันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อปล่อยลูกแก้วลงบนแป้นนะมันก็จะวิ่งกระทบกับตัวหมุดไปในอัตราความเร็วที่ลดลงนะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะมันถือเป็นการทดลองที่อุปมาอุปไมยคล้ายคลึงกับกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กตรอนวิ่งไปในความต่างศักย์ที่หรือโวลเตจหรือชาร์จพุชที่สูงหรือต่ำนะครับและในขณะเดียวกันก็พูดถึงว่าอันนี้นอกจากจะใช้ทดลองในเรื่องของโวลเตจแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้ทดลองในเรื่องของกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะหรือค่าไอนะฮะค่าไอนี่ก็คือสามารถที่จะตรวจวัดได้เช่นกันว่าเราก็มาดูว่าความกว้างของแผ่นอันนี้นะครับมันกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปนับว่าเมื่อมีลูกแก้ววิ่งไหลผ่านลงไปนะฮะก็เราจะนับว่ามีลูกแก้วผ่านไปได้ต่อระยะเวลาเนี่ยนะฮะสักกี่ลูกนะครับโดยใช้ตัวการทดลองเดียวกันนี้นะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: And last thing so when our electrons move through our wire because of charge push how high this is they lose energy by running into these pins or if I were using this device they would run into the pins there That is analogous to how electrons lose energy when flowing through a conductor. They collide with atoms and they transfer energy to those atoms. If we have engineered those atoms properly, like in a light bulb, the atoms give off light after the energy is transferred to them. So this is one way that moving electrons can do work for us in a circuit. Please translate.
1: กับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังได้ใช้อธิบายว่าเมื่อตัวมาร์เบิลวิ่งผ่านลงไปบนแป้นนะครับก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านตัวนำลงไปนะครับการที่ตัวลูกแก้ววิ่งชนกับหมุดในระหว่างทางเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยพอวิ่งลงมาก็จะชนหรือว่าเสียพลังงานนะครับในระหว่างที่วิ่งไปในตัวนำนะฮะต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะฮะโดยอาจจะใช้มีแอมป์เข้ามาวัดนะครับหรือว่าจะมีทำให้เกิดแสงไฟนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานในระหว่างที่เคลื่อนไปตามตัวนำนะครับซึ่งแป้นที่เราเห็นนี่ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตัวนำนั่นเองครับThank you, Dr. Dean. Go ahead, please.
2: Sorry, we cannot hear you. Oregon.
0: Okay, I'll try again. Okay. One last way that electrons can do work or basically transfer energy is by making a magnetic field. And we're going to move to Blake.And he's going to show us a little demonstration about that.
3: Hello, Dr. Dean. All right. So I'm going to talk about something called Oerstad's experiment. So Dr. Oerstad, he was teaching a high school class he was using, I don't know if you can

0: see this. This is a compass, which just has a magnet in it that points along the direction of the Earth's magnetic field. And so what he discovered is that something interesting happened when he placed his compass next to a wire that had electrical charge flowing through it. Now, I'm going to go ahead and try to switch to a document camera. So I want to make sure that you guys can see this. All right, give me a second. Can everyone see the compass that's now on the screen? Should be a compass with a wire flowing through it, and feel free to translate.
1: Yes, clearly, yes.
0: Okay. All right, so before I move on, go ahead and translate.
1: Yes, Cap. จากนั้นเราก็จะได้มีการมาดูว่าเมื่อพลังงานไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปตามตัวนำแล้วนะครับที่มีการสูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานแม่เหล็กขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำการทดลองได้นะครับโดยจากการทดลองของOysted นะครับ Oysted นะครับซึ่งก็ค้นพบในการทดลองในห้องแลบของเขานะครับว่าเมื่อมีการเดินกระแสไฟไปตามตัวนำก็จะพบว่าเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เบลกก็จะทำการทดลองให้เราดูว่าเมื่อเรานำเอาแม่เหล็กนะฮะโทษฮะเอาเข็มทิศนะครับซึ่งแน่นอนเข็มทิศทำมาจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆนะครับไปวางไว้กับสายไฟที่กำลังจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับBlake, thank you. Go ahead, please.
0: So here I have a battery that I'm going to attach to these wires and send a current flowing through. And we're going to see what's going to happen to this compass. So as you can see, when I place the current going through, a magnetic field is generated by the wire, and it causes this needle to spin around, reacting to it. So what's going on is that around this wire, when I generate a current, I'll put another compass here, it creates an electric field all around different positions of the wire. And so if I move this compass in different places, let me make sure that we can see this. So I have another compass here, and you can see when I put the current through it, the needle points to the wire. And so all around this wire, a magnetic field is being generated when a current runs through it. Go ahead and let you translate. If you can you hear me, Bergie?
1: Can you hear me?
0: We can now. I think we lost you for a second there.
1: Hello.
0: Yes. Hello. We can see you now. Can you hear us?
1: Yeah. Sure. I'll just go ahead with the translation. Thank you, Beck.
0: Sure. Did you? Sorry if you didn't get all that.
1: Yeah. Okay. I got all of that. All right. ก็ได้ทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟผ่านไปในตัวนำซึ่งเป็นสายไฟนะครับแล้วก็วางเข็มทิศเอาไว้ข้างๆสายไฟนะครับก็จะเห็นว่าเข็มทิศนี่มีการตอบสนองนะฮะโดยการหมุนของตัวแท่งเข็มทิศนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยว่าพอใส่กระแสไฟเข้าไปนะยิ่งใส่มากเข็มทิศก็จะหมุนติ้วเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆสายไฟนั้นแสดงว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยก็จะมีได้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ Thank you Blake Go ahead please
0: Okay so now that we know that putting current through a wire generates a magnetic field there are things that we can do to take advantage of this so I don't know if the screen is showing me again I'm holding in my hands loops of wire can everyone see me

0: Yes.
1: Yes.
0: Okay, so the idea is since when the current travels through the wire, it generates a magnetic field around the wire. So if we take lots of loops of wire here and we stack them up, the magnetic fields that are generated around the wire stack up and become stronger. So with that, I'm going to go ahead and ask everyone a question that I want your feedback. It's also on the worksheet. So the idea is that if I'm going to generate a magnetic field in this coil of wire by sending a current through it, what's going to maximize the magnetic field in the coil? Is it going to be stronger when I have lots of different turns? Is it going to be stronger when I increase the current that's going through it? Or will it be strongest when I place a piece of iron inside my coil? Go ahead and have you translate and ask everyone that question. Have them think about that for a minute or so.
2: Okay, thank you, Blake.
0: Thank you.
2: Okay. Blake ก็เลยบอกว่านอกจากจะมีเรารู้แล้วว่าสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเนี่ยจะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นทีนี้เขาก็เลยนำสายไฟเนี่ยมาทำเป็นขดลวดนะม้วนนะม้วนไปตามเป็นขดขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นที่เบลคเขานำให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามมาถามคุณครูว่าจากการที่เขาจะทำการทดลองนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าถ้าเขาปล่อยกระแสไฟเข้าไปเราคิดว่าตัวแปรอะไรบ้างที่จะมีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นจำนวนรอบของขดที่ม้วนนะฮะหรือว่าจะเป็นระยะยาวของขดลวดหรือจะเป็นว่าถ้าใส่แท่งเหล็กเข้าไปในขดลวดแล้วเพิ่มกระแสใส่กระแสไฟเข้าไปเลยถามว่าคุณครูคิดว่าอย่างไหนนะตัวแปรตัวไหนที่จะมีอิทธิพลต่อความเข้มสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันดูคุณครูอาจจะดูได้ในเวิร์กชีตนะครับว่าในนั้นจะมีช่องที่คุณครูอาจจะต้องถามดูว่านะฮะจะมีในหน้าที่6นะครับครับอาจารย์ครับเขาโชว์อยู่นะครับนะครับครับในนั้นก็จะมีบอกนะฮะว่าแล้วเปลี่ยนจำนวนรอบนะที่หมุนนะฮะเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดนะครับใส่โลหะหรือดินสอหรืออะไรเข้าไปในขดลวดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระแสไฟที่ไหลผ่านปัจจัยพวกนี้คุณครูคิดว่าอันไหนจะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีอิทธิพลต่อความแรงของสนามแม่เหล็กที่จะเกิดขึ้นนะครับYes. So Blake, I did ask the teachers to think about the parameters that they can change and what kind of impacts it's going to have. What is the most important parameters that they can change?
0: Good, that's good. Yeah, we're curious what they think the most important parameter will be as well.
2: ครับก็พารามิเตอร์ตัวไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีผลมากที่สุดนะที่ทำให้มีความเข้มสนามแม่เหล็ก
3: ครับ
2: แรง
3: ท่านอาจารย
2: ์ด้วย
3: ท่านอาจารย์ทิติครับทางไซโบหินมีอาจารย์จะตอบครับ
2: ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ทิติ
2: ครับผม
1: ผมคิดว่ามี2คำตอบครับคือ1เนี่ยพื้นที่หน้าตัดที่เราใช้ในการปักกดลวดกับ2คือกดลวดที่เราพันเนี่ยจำนวนกดลวดที่เราพันเนี่ยถ้าหากว่ามีมากกระแสฟ้าก็จะมากเพราะนั้นการเกิดอำนาจแม่เหล็กเนี่ยจะมากขึ้นด้วยครับ
2: อาจารย์ตอบว่าพื้นที่หน้าตัดผมก็ใช้เป็นไดอะมิเตอร์ได้ไหมครับเป็นค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็คืออันเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: อันหนึ่งนี่จำนวนรอบนี่ผมถามอาจารย์นิดนึงว่ารอบเนี่ยจะต้องพันเรียงกันไปหรือว่ารอบแบบพันปนๆกันก็ได
1: ้พันเรียงกันครับ
2: พันเรียงกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ได้ครับBlake we got some answer fromour colleagues teacher from Hua Hin site. He mentioned that there should be two parameters. One of them is the diameter of the loop. I'm not so sure if you increase it, you probably increase the magnetic intensity. And the other thing is that the number of loop that you make. So the more number of loops, the higher intensity of the magnetic intensity you can get. That's the answer.
0: Well, that's definitely a good response. So I'm going to turn to my colleagues Alex and Alexa, and they're going to do an experiment to show us specifically what happens when we change those things. And we'll see firsthand what is the most important variable.So with that, I'll let you translate, and then I'm going to go ahead and switch off to Alex and Alexa. Thank you.
2: Yeah. ครับเลยก็บอกว่าได้เลยครับรับคำตอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูการทดลองกันว่าทดลองกันแล้วจะมีผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยว Alexa ก็จะเป็นคนทดลองให้ดูครับ Thank you, Blake.
3: Thank you, Dr. Needy.
0: Go for it, guys.
4: Alex.
2: Hi, Alex.
4: Hi, Alex. Hi.
5: Good to see you, Dr. D.
2: Good to see you.
5: So, apps are used to quickly and conveniently change physical variables in a system. Last week, we changed mass and frequency in a mass spring system and saw how that affected the displacement of the oscillator. This week, we'll be changing the number of loops.And the voltage and thereby current in a coil of wire and battery system. Please translate.
2: ครับวันนี้อเล็กก็บอกว่าเดี๋ยวจะคราวที่แล้วเรามีการทดลองที่มีการตัวแปรก็คือน้ำหนักแล้วก็ frequency ความถี่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีการทดลองที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่เป็นจำนวนรอบของขดลวดนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้านะครับอันนี้จะมาทดลองกันดูครับ Thank you, Alex. Go ahead, please.
5: Point, I'd like you to broadcast the app that's on my screen. It should be a battery and a coil of wire. Are we good?
2: Yeah, we can see it now. Yes.
5: Okay, very good. This here is the battery. I'm scrolling across with my mouse. And this is the loop of wire. And to the left of that, you can see a table which lists the values of the magnetic field.
2: Alec, what are the problems? Yes. Okay, good. All right.
5: Please translate.
2: ครับก็อะไรก็ได้ชี้ให้ดูว่านี่อาจจะเป็นการทดลองที่เราสามารถที่จะทำอันนี้เป็นตัวที่เป็นน่าจะมาจากเฟดนะฮะซึ่งสามารถที่จะเป็นตัวซิมูเลชันให้เราได้นะครับก็จะมีการจะเห็นข้างบนที่ชี้นั่นก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วข้างล่างด้านซ้ายมือลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นหัววัดความเข้มสนามแม่เหล็กนะครับว่ามีความเข้มข้นยังไงเท่าไหร่ข้างล่างแบตเตอรี่ลงมาก็จะเป็นขดลวดนะครับครับ Alex thank you go ahead please
5: The first thing I'm going to change is the number of loops in the coil As you can see right now there's just one loop and the magnetic field is 3

0: This is measured in units called Teslas. So what I'll do now is I will increase the number of loops to 2. And as you can see, the magnetic field has doubled to just under 6. Likewise, if I increase it to 3, the magnetic field will increase to about 9 Teslas. And if I increase it to 4 loops, the magnetic field will reach just under 12 Teslas. Please turn.
1: ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอาเล็กได้ลองทดลองให้เราเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนจำนวนขดรอบของขดลวดนะครับที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเราจะเห็นว่าค่าความเข้มสนามแม่เหล็กนะฮะซึ่งเป็นที่บอกว่าเป็น magnetic field นะครับแทนค่าด้วยตัว B นะครับหน่วยเป็นเทสลานะครับก็จะเห็นว่ามีค่าที่สูงขึ้นนะครับจากเดิมเป็น2หรือ3เนี่ยขึ้นมาจนขณะนี้มีขดลวดอยู่4รอบนะครับก็จะขึ้นไปเป็นเกือบ12นะครับเทสลาครับ Alex thank you go ahead please
0: I will now vary the voltage and thereby the current in the system If the voltage is 0 and the battery is not providing any current the magnetic field is 0As I increase the voltage provided by the battery to, say, 2 volts, the magnetic field is 2.4 Tesla. If I double it to 4, the magnetic field is then 4.8 Tesla. And if I increase it to 8 volts, then the magnetic field is 9.6. As you can see, the magnetic field is proportional.To the voltage provided by the battery, and therefore the current going through the wire coil.
1: ครับ อเล็กก็ได้ทดลองให้เราเห็นนะฮะว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยน voltage หรือกระแสไฟฟ้านะครับโดยการค่อยๆเพิ่มนะจาก0โวลต์นะครับเราก็จะเห็นว่าที่เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับแต่พอค่อยเพิ่มขึ้นนะครับจาก2โวลต์ก็จะได้สนามแม่เหล็กเป็น2.4 Tesla นะครับ4โวลต์ก็เป็น 4.8 8โวลต์ก็เป็น 9.6 Tesla นะครับ10โวลต์ก็กลายเป็น12 Tesla อย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีค่าโวลเตจนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเป็นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีค่าความเข้มแม่เหล็กนะสูงขึ้นนะครับThank you, Alec. Go ahead, please.
0: So as we've seen, the magnetic field is proportional to the voltage provided by the battery and the number of loops in the coil. To clarify the exact nature of these relationships, I'm going to hand over the reins to Alexa, who will now give a brief overview on how to clarify relationships using Google Sheets.
2: All right, so Google Sheets is a good way to do basic data analysis. There's not a lot of features, but it is free, so it's very good to use. You have to start by labeling two columns with your independent and your dependent variables, and listing the independent variable in increasing order, and then the corresponding dependent variable.What you do in order to plot this and find a line of best fit, which is a good way to analyze data, is you start by selecting your entire table, including the column headers. Then you go to Insert, scroll down to Chart, there we go.So we're going to choose scatter plot, and that way our data will be in separate points. Then hit insert. Here we have on the x-axis voltage, and on the y-axis magnetic field. Then you can go to the customization window, which you get to by going to advanced edit. You have to scroll all the way down.And there's going to be an option called trend line. It's going to be set to none at first. You want to scroll down to whatever

0: for number of turns versus magnetic field.
1: All right, thank you, Alexa.
2: ครับก็ Alexa ก็มาแสดงให้เราดูนะครับว่า Alexa ใช้ Google Sheet นะครับเพื่อที่จะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดได้นะครับโดยเพื่อที่จะไปพลอตกราฟนะครับแล้วก็หาความสัมพันธ์นะครับซึ่งในการทดลองที่ว่ามี2อันก็คือมีอันแรกคือการปรับเปลี่ยนโวลเทจนะแล้วก็ดูว่าได้ค่าสนามแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับรายการหนึ่งก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลูกนะครับกับค่าสนามแม่เหล็กนะครับก็อเล็กซ่าก็ได้แสดงถึงว่าจะต้องเข้าไปที่เมนูไหนเมนูไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นรายละเอียดนะครับอาจารย์สามารถที่จะกลับไปลองศึกษาดูเองได้นะครับซึ่งก็คงจะเหมือนกับสเปรดชีททั่วไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่แนววิธีการก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อพลอตกราฟออกมาแล้วก็ต้องเลือกเมื่อได้ข้อมูลออกมาแล้วก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็พลอตกราฟออกมาซึ่งเธอก็ใช้ scatter plot นะครับแล้วก็ customization ก็ลงไปที่ linear แล้วก็ให้ทำการคำนวณออกมานะแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ของกราฟที่เราเห็นบนจอนะครับซึ่งแกนแนวนอนก็จะเป็นจำนวนรอบของขดลวดนะฮะแกนแนวตั้งก็จะเป็นค่าสนามแม่เหล็กนะฮะที่วัดได้นะฮะก็ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นอย่างที่เห็นนะค่า y เท่ากับ 3.17 อะไรนะฮะซึ่งผมก็มองได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นลีเนียร์ที่ชัดเจนนะครับ Thank you Alexa go ahead please
0: Thank you, Dr. Didi. That includes our instruction for data analysis on Google Sheets. If you guys ever want to look at this data online, I'm going to make sure to put this into folder S3, subfolder S3A. And I'm going to hand it over to Max, who's going to do a demo. Thank you.
2: Thank you, Alexa. ครับก็เขาก็ทำการทดลองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์ต้องการจะได้ข้อมูลที่เขาทำการทดลองแล้วก็ทำวิเคราะห์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปไว้ในโฟลเดอร์นะครับของ Google Drive ของเขานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงทางนี้ก็คงจะ copy ให้อาจารย์ทีหนึ่งนะครับ Thank you

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจั